0: to say that the interpretation in Thai, I will stop at the end of each one of these topics for the interpretation in Thai to be done. Okay, so if you have any trouble following what I'm saying, there will be the summary in Thai at the end of each topic. All right. Okay, next slide, please. Okay, so the first thing that we need to consider, and if you follow, okay, here. All right. So the first thing that we need to consider is what exactly is a lesson plan. All right. Well, a lesson plan is basically a written statement of what you, as the teacher, intend to do. All right. Learning how to write good lesson plans is crucial for any teacher. All right. So I see lots of you here physically in this room, and I understand there is a remote location in Hua Hin, is that right? Yeah. And so all of you, you know, for those of you who are at the beginning of your careers, you need to put a lot of effort into this. Those of you who are more experienced, it becomes easier with time. You know, at first, it's difficult to write a good lesson plan. You have to put in a lot of effort into this, all right? Now, as you become more experienced, basically, you don't have to prepare as much as you would at the beginning of your career. And so, for example, in my case, I have been teaching ESL and EFL for 35 years now. A lesson plan for me is a few notes on the back of an envelope, all right? Because I know what I'm going to do and how to do it. But at the beginning of your career, be very, very careful and you know, plan it all out, okay? All right, next slide, please. Okay, would you like, shall we stop for the interpretation?
1: Professor Maki นะคะได้พูดถึงการทำ lesson plan นะคะว่าเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญนะคะแล้วก็จริงๆก็เขียนก็ค่อนข้างจะยากนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแต่อย่างไรก็ตามก็มีหลายครั้งที่ lesson plan กับการสอนเนี่ยบางทีอาจจะต้องอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะบางทีเราสอนแล้วไม่ตรงกับ lesson plan ของเรานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดต่อนะคะว่าเป็นเพราะอะไรเราจะทำยังไงได้นะคะค่ะ
0: Okay, all right, very good. Okay, so we've talked a bit about what lesson plans are, okay? Now, you will remember that in the title I say that lesson plans and classroom management are two sides of the same coin, all right? And basically, classroom management is what all of us teachers These are the split-second decisions that we make as we interpret the lesson plan, all right? And what classroom management is all about is making that lesson plan actually work on a moment-by-moment basis in the classroom, all right? And so what we want to do, if you look at the second paragraph there, notice that I have called it an art, okay? There's nothing scientific about this, right? It's an art. And so what we want to do is to interpret our lesson plan in such a way that we are able to achieve our objectives, all right, in as smooth and as a professional way as we can. So we have to be, as it says that, we have to be efficient, all right? But at the same time, we have to be very flexible. because as we will see shortly, all kinds of unexpected things happen in classrooms, and we have to be able to deal with those unexpected things. All right? So one of the things that is important to realize is that what you intend to do with a lesson plan, you know, what your written statement and what actually happens in the language classroom are sometimes very different things, okay? This phenomenon happens very, very frequently, all right? The split-second decisions that we make as teachers, sometimes we make good decisions, sometimes not so good, the thing is, as we get more experience, hopefully we make more good decisions than decisions. All right? Can you, next slide, please? So perhaps if you'd like to do the interpretation.
1: Okay. ค่ะ อาจารย์ Professor Markey นะคะได้พูดว่า lesson plan เนี่ยนะคะการเวลาพอเราไปสอนในห้องนะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจแค่ชั่ววินาทีนะคะที่จะปรับในการที่จะตีความ lesson plan ที่เราแผนการสอนที่เราเขียนเนี่ยนะคะออกมาเป็นการสอนจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะจัดการได้กับสิ่งซึ่งอาจจะไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรคะความแตกต่างระหว่างการสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตามแผนการสอนตาม lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้สอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผู้สอนควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขียนเมื่อไปเกิดในห้องเรียนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์ต้องรู้จักที่จะปรับค่ะ please professor
0: thank you all right so the question is how do our lesson plans our intentions and howWhat we actually do in the classroom, how do they interact with each other? All right. In the applied linguistics literature, there is this distinction between a task as work plan, okay, so that's the lesson plan, and task as activity, okay? This is not crucial for you to understand the technical terminology, but if you have a good background in language teaching, these terms may be familiar to you. All right? And for those of you who might be interested in following up on this, there is that reference by Coughlin and Duff, 1984, which is a good paper to read if you want to follow up on this. Next slide, please. The first thing to realize is that there is often some tension between the intended plan and what actually happens. All right? Getting the right balance between these two things is often a very delicate matter. All right? I think that this is particularly true when we try to use so-called communicative approaches to language teaching, okay? And this is because communicative language teaching, or CLT for short, okay? These approaches tend to be rather student-centered rather than teacher-centered, okay? So what I'm doing now is fairly teacher-centered. I am talking, you are listening to me, and you are taking notes. But for example, if we use small group work, all right, that is a much more student-centered way of doing things. All right. Now, if we use a CLT approach, we have to be willing to give up control of what happens in the classroom. All right. The problem is that we have to do this. We have to be willing to give up control, but we have to do this in a pedagogically valuable way. Right? And what we are interested in seeing is to enable the students to communicate in English and also to learn new language. Okay, so that's actually a very difficult thing to do. Next slide, please. Okay, so in sum, achieving the desired balance between lesson planning and classroom management, it's something that it's a skill that has to be learned, and it has to be constantly refined over time. All right, and even experienced teachers sometimes don't get this balance right. All right. But we absolutely have to work on this throughout our careers, all right? And at times, we have to know when it is appropriate to abandon a lesson plan because there's a crucial pedagogical moment that has occurred, okay? And that is what I've been calling seizing the pedagogical moment. All right, if you'd like to.
1: ค่ะอาจารย์ Professor Markey นะคะก็บอกว่า lesson plan กับการสอนจริงเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเป็นอะไรฮะกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับ work plan นะคะกับเมื่อมาเป็น activity จริงๆในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะมีแตกต่างนะคะต้องปรับปรุงต้องนะคะครูเนี่ยต้องทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะปรับนะคะให้เหมาะสมนะคะบางทีต้องใช้การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้แบลานซ์นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือยังไงเสี้ยเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตนั้นแต่ว่าก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนด้วยค่ะ
0: Next slide, please. Okay, so would anybody like to ask any questions or any comments at this time?
1: Is there any question in this time? Not at the moment.
0: No? Okay, all right. Next slide, please.All right, so what does a good lesson plan look like? All right, and so this is the moment when we are looking at the handout with the picture on the first page. All right, sorry, could I have the slide back up? Okay. Thank you. There are a number of considerations you have to bear in mind, okay? And I think that there are three important characteristics of lesson planning that I want to talk about today, okay? So you have to know what you want to achieve in each task. You have to understand how the task is going to be achieved.Okay, so for example, are you going to do a lecturing style? Are you going to use pair work? Are you going to use small group work? How are you going to actually do each task? Be careful, it will probably screw things up. Okay, this can be edited out at the end. And then how one task relates to the next. Okay, so what we want to be able to talk about also is how tasks are graded and sequenced. All right. So next slide, please. For present purposes, I'm going to use the lesson plan that we've got here. All right, and this is a short version of the lesson plan. There is a longer full version at the end, and you can again from this URL. All right, so next slide, please. Okay, so what we're going to do now is to use the handout, and we're going to look at what is to be achieved in each task and how each taskis going to be achieved, all right? So please look at the lesson plan in detail, all right? If you look, so here we have this picture, okay? And basically the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, okay? So I would ask this gentleman here to come to the front of the class, all right? And the rest of you, no, you don't need this. And then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture, all right? And so what this does, it sets up what's called an information gap, all right? So you don't know what is on the picture, but everybody else does, okay? And so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that?
2: ค่ะอาจารย์ได้พูดตอนนี้คุณมาร์กี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกมาสาธิตเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อนที่จัดเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ
0: โอเค so if we now look at the second bullet on the lesson planSo the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard. All right? So you get to plan, you know, what words you're going to use, what grammar, etc. All right? And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard, all right? And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right, you have to ask lots of questions, all right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the people in who the picture.
1: สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะที่กระดานนี้หนึ่งคนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายนี่ออกมาภาพนี่มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมี
2: เป็น activity เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ
0: Thank you and then right at the bottom of the page there's this bullet which says standard of graphic accuracy and what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard how accurate is it in comparison to what we have here on the piece of paper all right so now if you'd like to turn to the next page All right? So I would just like to tell you that I have used this lesson as a demonstration lesson. I've done this over the course of 27 years. So I know how this stuff works very well. And if you notice at the top of the page, I have used this lesson plan with native speakers and very, very advanced users of English. So, from time to time, we have Thai students coming to our university, and they're very advanced. And so, I've used this activity with very advanced international students and with native speakers of English. All right. I have also used this task with intermediate learners of English. All right. And I have also used it with beginners. Okay. So this task actually works with the entire range of learners of English as a foreign language. All right. And what I want you to notice is that for native speakers or very advanced users of English, so that's the third bullet here, all right? So for native speakers, very advanced people, they are allowed to make only 10 errors of detail, okay? So what I mean by that, so if you look at this picture, all right, you'll notice that these flowers here. So I think this flower actually has 9 petals in the flower, okay? So if the person on the blackboard ends up drawing 7 or 11, that's not good. That counts as one error of detail, okay? And furthermore, if you notice that the time limit is very challenging, okay? So the time limit is 15 minutes, all right? So that's very, very challenging. Now, if you look at the standards for intermediate students, so here we're not concerned with very high levels of detail. As long as you get the general gist of the story, that's okay, all right? So an approximate picture is okay. And the time limit for completing the task, there's much more time allowed. So let's say 25 to 30 minutes. And then for beginners, we relax the expected standards of accuracy much more. So as long as they get the very rough idea of the story, that's fine. Okay? And the time that we allow for them to complete this is much, much longer. So, for example, in the beginners that are shown in these videos, they actually accomplished this task in 40 minutes, but they did it, okay? So perhaps if the interpretation.
2: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามที่คุณมาร์คี้ได้กล่าวตอนต้นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการพูด fluency with speaking นะคะกิจกรรมนี้ท่านได้ทดลองทำกับนักเรียนหลายกลุ่มอาจจะเป็น beginners intermediate แล้วก็ native เน้นถึงเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยใช้ภาษาด้วยตนเองแล้วก็วาดรูปตามสิ่งที่ได้ยินซึ่งพบว่าถ้าเป็น native speaker นี่จะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ถ้าเป็น beginners อาจจะต้องใช้เวลามาก4ถึง40นาทีนะคะintermediate ประมาณ25ถึง30นาทีโดยที่ครูจะต้องไม่ไปinterfere อะไรเลยกับนักเรียนปล่อยให้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่เพียงแต่จดโน้ตในสิ่งที่เขาทำไปโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ
0: Thank you. Okay. SoLet me now talk about the teacher's role in this, because this is an example where we have to give up control, all right? Or on the surface, we give up control, all right? So the teacher's role in this is, first of all, as the materials writer. Okay, so I am the one who

0: drew this. I'm not a very good artist, but I am the one who drew this. I am the one who did the lesson plan. So a lot of the work happens outside the classroom. But when you are actually teaching this, basically what the teacher does is to provide the instructions at the beginning. You keep the time limits. So this uses small group work. So let's say we have 16 students. I know your classes are much, much bigger. I know that, okay? But so if we have let's say 17 students. So I would have the gentleman come here to be at the front. So that leaves 16 students in the audience, all right? And those 16 students are divided into four groups of four students, all right? And so what I would do is I would say, okay, so for the very advanced people, I'd say, so each group has 1 minute to try and complete the task, and we go around four times, I guess, all right? And so my role as the teacher is primarily as the timekeeper, okay? I do not pre-teach any of the vocabulary. I don't tell people about the grammar. What I want people to do, whether they are very advanced or very low beginners, I want them to try and communicate what this picture looks like as best as they can. And then afterwards, that's when I teach to the errors that occur. That's where I tell them, okay, so you didn't know what this word, what the word for this object is here, okay? So in English, these are called crutches, okay? And here, these wheels here, these are called pulleys, okay? And I know that beginning students won't know that vocabulary, but I put it in there on purpose because I want the students to struggle with the English and to communicate as best as they can, all right? So when you look at a teacher in this kind of classroom, it looks as if he or she is not doing anything, but that's not true, okay? You're furiously taking notes on the mistakes that occur, and you're letting the materials, i.e. this, do the work, and you're concentrating on the classroom management. Okay, so this is a very different way from the kind of stuff that I'm doing here, where I'm doing the talking and you're listening.
1: ค่ะ Professor Maki นะคะได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูนะคะในการทำกิจกรรมอันนี้นะคะคืออาจารย์บอกว่ามันจะต้องเป็นลักษณะเป็น student centered นะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะต้องไม่ control นะคะแล้วคอยจับเวลานะคะแล้วก็ไม่ให้สอนล่วงหน้านะคะสอนคำศัพท์สอนอะไรต่ออะไรนะคะgrammar อะไรคือให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะคะ beginner intermediate หรือ advanced ก็ตามเนี่ยให้พยายามที่จะพูดเองนะคะอธิบายเองนะคะอาจจะมีคำศัพท์บางตัวที่นักเรียนไม่ทราบนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมารวบรวมเฉลยทีหลังได้นะคะแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ว่า manage ทำให้กิจกรรมนี้เกิดให้ได้แล้วก็จบโน้ตนะคะข้อผิดพลาดนะคะหรือว่าสิ่งที่นักเรียนควรจะปรับปรุงนะคะรวมทั้งคำศัพท์ที่บางคำที่นักเรียนอาจจะไม่ทราบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะที่เป็น student center ค่ะ
0: Okay so now I'm going to tell you the kind of language that comes out of this kind of task so if you look at the last bullet before task 2 so on the basis of the 27 odd years that I have been teaching the task, I know empirically the kind of language that this class generates. And so what you're going to get is a lot of imperatives, okay? You're also going to get the language of spatial relationships. So let me explain what that is. So for example, you can say the crutches are under the bed. The flower pot is on the table. The table is between the two people. Okay? So it's showing, talking about where things are in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? the language of description. So primarily this generates a lot of present tense, present continuous. Okay. Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27th. Okay? And what I was hoping that this would do is to generate a lot of simple past and simple continuous tense. Okay? In point of fact, in the 27 years that I've done this, this only happened once. Okay, so that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay? And then there's a lot of figurative language. So, for example, this is where people say, this thing here looks like a wheel with spokes. Okay, if they don't know the word pulley. Okay? So you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheelie thing, okay, which is not standard English at all, okay, but it got the point across. Right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot. All right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check. Clarification requests, so for example, if this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand and you said, what did you say? That is an example of a clarification request, okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean, all right?
1: ค่ะ professor Markey นะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดานนี่วาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperativeเยอะมากนะคะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมี เป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้present tense present continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tenseนะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินขึ้นมาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นภาษาในสัตว์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนนึงก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือน wheel เหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่า communicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนล้อนะคะแล้วก็จะมี compressionนะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ What did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ circum locution นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาว่าได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ
0: All right so basically that is how you set up the task all right so you have let's say using our example of 16 students plus one person at the blackboard you do four rounds with the four groups and at the end the teacher says stop okay and so at that momentSo notice that this task, if you notice at the, on page one, it says the picture description task, the fluency, the focus is on fluency, communication, all right? And this is done in group work, all right? So now, if we go on page two, all right, the second task is the debriefing task, okay? And here, what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher-fronted.Okay, so during the task, what I, as the teacher, have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred, okay? And so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, Okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches? Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during the second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English?Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item. Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, you know, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching.Okay, and you know, if you have a video recording, like all these wonderful cameras, and or if you're, you know, if you record this yourselves, you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here, or let's try and express ourselves better or more elegantly.All right. So that's what happens in task two.
2: ค่ะตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning นะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ทำที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่จะพูดเองว่าผิดยังไงครูใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดำให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายด์นักเรียนว่าเช่น Do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ
0: Thank you so if we can go back to the screen pleaseOkay, very good. Okay, so now what we're going to do, so what I've shown you is how, what we've been talking is what the materials look like, okay? And then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago, one of the things about how these tasks are graded and sequenced, so if you notice at the bottom of the page here, so the first task is, as I said, a focus on fluency, all right? And this is done in small group work. And then task two, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay, so that is all part of the notion of grading and sequencing your tasks so that you have an organized progression throughout the lesson, or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right, next slide, please. Okay, so perhaps interpretation.
2: ตรงนี้ก็เป็นการสรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการจ้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะคะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ
0: Thank you. Okay. So far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen. All right. So if we can go back to the slide, please. Okay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques, okay? So remember, lesson and classroom management have to go hand in hand, all right? And so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on, okay, so there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers, and there were some unexpected events that happened. So, interpretation, please.
1: ค่ะเดี๋ยวท่าน professor Markey นะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่าการที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าแต่อย่างไรเพราะว่ายังไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan เนี่ยอาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะค่ะ
0: Thank you. Next, let's see, what are we looking at? Back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do. Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels, in materials. Okay, So giving good instructions is a really good example of what we as teachers have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and one of the things that

0: always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur. All right? And when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1 and 2. All right? So the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners, okay, so very low-level students. So these instructions lasted just under 11 minutes. Okay, and during this time, there are 16 separate sections, if you like, that I, as the teacher, had to manage. So, interpretation, please.
1: ค่ะเดี๋ยวคลิปที่ท่านอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ 11 นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น 16 ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดีอย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
0: Thank you. Back to the slides, please. Okay. All right. Next slide, please. Okay. So there are 16 different phases, and during that 11 minutes, 4 unexpected things happened. All right. So there is one student, the one who is at the blackboard. Her name is Sandra. Okay. And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy. And everybody laughed. Okay. So that was kind of nice. That was unexpected. All right. Now, if we can go back to the slides, please. In terms of classroom interaction, that was not an important event. But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late. Okay, and so I think the first student came in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late. All right, and so the late arrival of these students did affect what was happening in the class, because I was giving the instructions on how to do this, and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do. All right, and so I had to manage the consequences of these late arrivals, and this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem? Okay? And so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did. Okay? Interpretation?
1: อาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี 16 ช่วงนะคะช่วงที่4เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยหัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่ 7, 11 แล้วก็ 14 เนี่ยก็จะมีนักเรียน3 คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายนี้เราก็คงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จะปัญหาจัดการปัญหาอย่างไรค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: มีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในชั้นเรียนของเพื่อนครูเองนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทกันของเด็กบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นชกต่อยหรือตบตีกันครับถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็ได้ครับวันนี้จะทราบถึงการจัดการชั้นเรียนที่มีปัญหานี้กันแต่ก่อนอื่นครับเรามาชมตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษกันก่อนครับ
1: Jamal and John do not like each other.
2: Mother's breaking.
3: What did you just say about my mother?
1: There's been a simmering personality clash between them all year.
3: Just did I hurt you? What? Didn't say anything about your mother. Why are you angry?
1: As the fight escalates, a teacher in a nearby classroom hears the confrontation.
4: John Taylor always seems to be in a corridor making issues.
1: Without support on hand, he stops short of the fight.
4: John, I'm talking to you. Listen to me, boy. Don't ignore me. I'm talking to you.
1: And starts shouting instead.
4: Taylor!
3: Well, sir, it wasn't me who started it. It was Jamal who started it. Wasn't it?
0: และผู้ที่จะช่วยเพื่อนครูแก้ไขปัญหานี้ครับเช่นเคยครับท่านอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทกันนี่น่าจะเจอในแทบจะทุกโรงเรียนไหมฮะ
5: ค่ะ
0: เพราะว่าอาจารย์ได้ทำวิจัยชิ้นหนึ่งด้วยนะครับพูดถึงการยุติความรุนแรงในระบบโรงเรียน
5: ค่ะ
0: ครับจากงานวิจัยชิ้นนี้เชื่อว่าอาจารย์ก็จะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยเพื่อนครูได
5: ้ค่ะ
0: ถ้าอย่างถามสาเหตุก่อนฮะทำไมเด็กต้องทะเลาะชกต่อยบางทีผู้หญิงก็ตบตีกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
5: เวลาเด็กเกิดความขัดแย้งก็เด็กก็เลือกวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้ง
0: ครับ
5: ค่ะวิธีที่เขาคุ้นเคยและวิธีที่เขาได้เรียนรู้มาคือการแสดงออกในความรุนแรง
0: ครับ
5: ค่ะ
0: งั้นในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะอยากจะให้เราเริ่มจากไหนก่อนดีคุยสาเหตุแล้วมาดูทางแก้หรือว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไง
5: สิ่งแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าเราอย่ามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ oh.
5: มองให้มันเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมมนุษย์พึงมี
0: โอ้นี่เปลี่ยนมุมมองของหลายๆท่านเลยครับเพราะถ้ามีทะเลาะหรือชกต่อยตบตีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทียิ่งถ้าลงสื่อเป็นข่าวนี่โอ้โหโรงเรียนก็จะโอ้โหเสียชื่ออะไรแบบนี
5: ้เรามองเป็นเรื่องของวิธีการที่เด็กแสดงออกซึ่งความขัดแย้ง
0: ให้มองแบบนี้ก่อน
5: พอเขาแสดงออกแบบนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาทางร่างกายทางจิตใจและทางชื่อเสียงอะไรต่างๆในมุมกว้างอย่างนี้ก่อนค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงวิธีที่จะจัดการให้ความขัดแย้งนี้มันเบาลงเราจะไปยุติทันทีไปห้ามอะไรเนี่ยมันก็เด็กก็แค่จะหยุดระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็พอรับตาเราแล้วเด็กจะไปต่ออ
0: าจจะไปต่อข้างนอกด้วย
5: ไปยกพวกมาให้มันมากขึ้นท่าทีของครูเนี่ยสำคัญท
0: ่
5: าทีของครูที่มีต่อสถานการณ์เนี่ยสำคัญคืออย่าตระหนกตกใจนิ่งๆและมองปัญหาอย่างเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาเสียก่อนว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างเด็กเอาแค่ระหว่างเด็กก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับคู่ขัดแย้งนี้ด้วยวิธีใด
0: การที่ครูยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหานะครับมันต่างกันไหมว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงผู้หญิงตบตีกันหรือว่าชายกับหญิงอะไรแบบนี้ฮะ
5: ไม่ต่างกันครูเนี่ยต้องไม่พาตัวเข้าไปแทรกในความขัดแย้งนั้น
0: ยังไงฮะหมายถึง
5: อย่าไปโกรธโอ้โหเธอทำ

0: ยังไงอย่างเงี้ย
1: ซึ่งบางทีครูมักจะมีอารมณ์นี้ไปก่อน
0: ใช่มาก่อนเลย
1: ต้องระวังเลยนะ
0: ครับเราเห็นเด็กตีกันเราเห็นเด็กกำลังทำร้ายกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายนะแต่เราต้องยืนมองสถานการณ์นั้น อย่างรอบด้านว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนเราจะก้าวเข้าไปตรงจุดนั้นยังไงเพราะการก้าวเข้าไปของครูเนี่ยมันควรก้าวไปอย่างมีเจตนาไม่ใช่จะได้วิ่งพรวดเข้าไปหาก็โดนลูกหลง
1: ครับงั้นต้องยังไงดีฮะเข้าไปอย่างมีเจตนาเนี่ย
0: ยังมีเจตนาว่าเด็กเนี่ยตีกันมาสักเท่าไหร่ละนานยังคนที่เจ็บหรือยังถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเข้าไปเร็วหน่อยถ้าเขายังไม่เจ็บเนี่ยบางทีเราต้องรอเวลาร
1: อ
0: ไม่ใช่รอเวลาให้เขาเจ็บนะ
1: รอทำไมฮะ
0: รอจังหวะที่เราจะเขาจะได้ยินเสียงพูดเราว่าช่วงไหนเขาจะฟังเราได้
1: เพราะช่วงชุลมุนเนี่ย
0: จะหน้ามืด
1: ไม่ได้ยิน
0: ไม่ได้ยิน
1: ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นใช่ไหม
0: ต้องรอจังหวะที่เราแน่ใจว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปเรามีท่าทีอะไรไปเนี่ยจะสามารถหยุดเขาได
1: ้แล้วต้องหยุดด้วยคำพูดอะไรหรือต้องด้วยอาการยังไงครับ
0: มันแล้วแต่สถานการณ์นะจะไปบอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมติเด็กกำลังตีแล้วคลุกลงไปข้างล่างเนี่ยครูเลยไม่ต้องเลยครูไปยืนอยู่เฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็ให้เด็กสักคนมาอยู่ข้างๆเราอะแล้วก็เตรียมการสั่งให้เด็กไปจับแยกเตรียมการก่อนแต่เราเนี่ยอย่าเข้าไป
1: ครับ
0: ถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจับตัวคนไหนก่อนมีผล
1: ทำไมฮะ
0: เด็กคนนึกว่าเอ๊ะมาดึงเราเองดึงเราออกทำไมเราเลยโดนเลย
1: จังหวะดึงนี่แหละ
0: ค
1: ู่อริก็จะสาวหมัด
0: เขาจะเสียจังหวะของเขาเพราะนั้นเราสั่งเด็กว่าให้ออกไปดึงพร้อมๆกันทั้งคู่ให้ออกจากกันให้ได
1: ้
0: คือหมายความว่าทันทีที่ถึงตัวเด็กปุ๊บเนี่ยต้องแยกได้ทันทีแยกเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่คนละมุมเลยแล้วก็ให้พักเหนื่อยให้กินน้ำแล้วเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นจนกว่าเขาจะพร้
1: อม
0: เด็กพร้อมรับฟังพร้อมที่จะเจรจากับเราแล้วเราค่อยๆคุย
1: แยกคุยใช่ไหม
0: แยกคุย
1: ค่
0: ะอันนี้การแยกคุยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นเราคนเดียวแล้วมีเด็กอยู่2คนเนี่ยเราจะแยกยังไง
1: ครับนั่นสิครับ
0: วิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าคนไหนเนี่ยเจ็บมากที่สุดเอาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้คนที่ไม่เจ็บเอามาคุยก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนเนี่ยพี่ใช้คําว่าเคลียร์ในงานวิจัยพี่เลยนะ
1: ค
0: ือค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนว่าจุดไหนบ้างที่จะทําให้เขาเนี่ยเบาลงได้และเลิกลาไปได้ในที่สุดมันมีเวลาวิธีสอบสวนเด็กมันมี
1: ตรงไหนฮะยังไง
0: วิธีก็คือว่าดูว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากอะไรก่อนมันมาจากสาเหตุอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังได้เขาให้จากอะไรและไอ้สาเหตุที่มันเกิดมันกระทบอะไรเขามากน้อยแค่ไหนบางคนไปกระทบเซลล์เขาบางคนไปกระทบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกของเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆขุดค้นมาแล้วก็คลี่คลายเขาแล้วก็ต้องให้เวลาคลี่คลายตรงนี้ทีละคนแต่แล้วจับมานั่งเจรจาคุยพอเจรจาคุยเนี่ยเราจะถามความพร้อมในการที่เขาจะเคลียร์กันเองซึ่งเราอยู่ด้วย
1: แสดงว่าควรจะเป็นครูคนเดียวกันได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแต่แยกกันคุย
0: แยกกันคุยครูคนนั้นเด็กต้องรับได้ด้วยนะเด็กต้องยอมรับครูคนนั้นด้วยถ้าครูคนไหนที่เด็กเขาไม่เคยสนใจไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาจัดการเรื่องนี้นะไปกันใหญ
1: ่ซึ่งก็ต้องเป็นครูที
0: ่ใกล้ชิดเด็กยอมรับมาก่อนมีความสนิทสนมหรือเชื่อมั่นกันมาก่อนค่ะไว้วางใจทำนองน
1: ั้นครูที่เห็นเหตุการณ์ครูที่แยกกับครูที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นคนละคนกัน
0: นะ
1: การคุยเพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายมาช่วงที่มาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เขาจบได้เนี่ยต้องคุยแบบไหนครับ
0: ต้องคุยแบบให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนี่มาทำพูดอย่างเงี้ยเขารู้สึกไง
1: ครับ
0: ความรู้สึกก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะฟังว่าเขารู้สึกนี้แล้วเราก็จะย้อนอีกทีว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะลูกจริงๆแล้วหนูทำตรงนี้เขารู้สึกอย่างนี
1: ้
0: แล้วหนูแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันไปกันมา
1: เอาความรู้สึกนะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องเอาว่าเธอมาทำฉันอย่าง
0: น
1: ี้ฉันแล้วเธอเป็นเพราะเธอทำอย่าง
0: น
1: ี้ข้ามไปเลย
0: ข้ามเลย
1: แต่ให้ว่าที่เธอไปทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไร
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์กว่าจะถึงเด็กมาฟัดกันขนาดเนี้ยมันไม่ได้อยู่ดีๆวิ่งมาหากันเลยมันจะมีการค่อยๆสะสมพฤติกรรมกันมาหรือว่าค่อยๆก่อรูปก่อร่างกันเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งก็เปิดอีกคนหนึ่งก็สู้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แบบไหนจบแบบไหนไม่จบครับ
0: แบบที่ไม่จบก็คือแบบที่มีคนอื่นแทรกเยอะ
1: ๆคนอื่นหมายถึงผู้กรณีคนอื่น
0: อาจจะมีคนนั้นเข้ามาแสดงความเห็นคนนั้นบอกคนนั้นผิดคนนั้นเป็นพยานคนนู้นเป็นพยานอะไรเนี่ย
1: กองเชียร์นะ
0: อันนี้มันจะไม่หยุดเลยจะไม่หยุดเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งครูเนี่ยครูเนี่ยต้องให้จัดการให้น้อยที่สุดแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงที่สุดที่จะนำเด็กเข้าสู่ระบบการตัดสินตามกฎวินัยของโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเข้าสู่กฎวินัยของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการชี้ถูกชี้ผิด
1: ครับพอมีถูกผิดแล้วคราวนี้
0: คราวนี้มันก็จะเจ็บใจ
1: โอ้โหในการตัดสิน
0: แค้นตัดสินการพิพากษาเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องลงไปในทะเบียนประวัติเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตัดโอกาสอะไรต่างๆมากมายโดยวิธีของพี่จะจัดการให้จบตรงพี่เลย
1: ครับ

0: ครับที่เราเห็นเด็กตีกันต่อหน้าต่อตาแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ดูก่อนถ้ายังไม่บาดเจ็บมากนะฮะแล้วคนมาเห็นเอ๊ะครูทำไมไม่ยังรีบไม่รีบก็ไม่ห้ามทำไมครูยืนดูอะไร
1: นั่นน่ะเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติของโรงเรียนนะคะ
0: ค
1: ือการที่เรามองดูเด็กเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคือถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราต้องมีจังหวะที่ดีเราจึงจะสามารถหยุดเด็กได้ถ้าจังหวะไม่ดีเรื่องราวไปกันใหญ
0: ่
1: ทีนี้ทัศนคติของสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนมองเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะคะเป็นการมองที่ควรเปลี่ยนแปลง
0: ที่บอกว่าทำไมครูยืนดูอยู่เฉยแต่ครูไม่ได้อยู่เฉย
1: ๆไม่ได้อยู่เฉยๆคิดและตัดสินใจตามกระบวนการเลย
0: ครับแล้วมีในงานวิจัยมีไหมครับว่าถ้าครูเข้าไปห้ามเลยหยุดเลยกับการที่ลองดูก่อนแล้วค่อยเข้าไปผลสุดท้ายนะฮะมันต่างกันขนาดไหนมันดีแล้วก็ต่างกันเยอะอย่างที่อาจารย์กำลังอธิบายแค่นั้น
1: ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยนะแต่พี่ตอบได้จากตัวพี่เองเพราะว่าเวลาที่เวลาเด็กเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บนะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชุลมุนมันชุลมุนเราก็รู้แล้วเนี่ยเฟล
0: คือก็ไปแล้วหยุดไม่ได้
1: หยุดไม่ได้ครับ
0: เฟล
1: ไม่ต้องตอบอะไรเลยก็เราหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหยุดอยู่แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็กที่กำลังตีกันอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าครูมายืนอยู่นะใช่ไหมแล้วเราก็หาจังหวะที่ดีแล้วเข้าไปแล้วหยุดได้ทันทีเนี่ยพี่ทำได้ทุกครั้งแบบน
0: ี
1: ้พี่ตอบตัวพี่เอง
0: ครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยมันชุลมุนคือเด็กก็ไม่เห็นไม่
1: รู้เรื่องว่าใครมาประเถิดงัดศอกใส่เรา
0: แล้วอาจจะเจ็บตัวได้
1: เจ็บตัวได
0: ้แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย
1: หยุดไม่ได้ค่ะ
0: แต่พอครูมายืนดูอีกแป๊บนึงเด็กอาจจะเหลือบเห็นนิดนึง
1: ใช่เขาจะรู้แล้ว
0: ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมมุตินะครับคือก็รู้ว่าเขามีชกต่อยกันแต่อาจจะไม่ได้เห
1: ็
0: นแต่รู้ว่ามีเราก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้เห็นกับตาทิ้งไว้มันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
1: อันตรายมากค่ะ
0: อันตรายมาก
1: มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยเอาชีวิตกันเลยแล้วก็กลายเป็นกับขยายเครือข่ายยกพวกมาติดต่อโดยยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยนะยิ่งเรียกกันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องยุติตั้งแต่เบื้องต้น
0: ครับ
1: แทนที่การเราจะยุติเบื้องต้นได้ยังไงก็เด็กต้องอยู่ในสายตาเรามันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจทุกพื้นที
0: ่ครับ
1: รวมทั้งพื้นที่ในใจด้วย
0: อันนี้สำคัญที่สุดนะ
1: ใช่
0: จะเข้าไปในพื้นที่ในใจของเด็กได้ยังไง
1: ก็การเข้าไปพื้นที่ในใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กเขาเกิดความขัดแย้งเนี่ย
0: เ
1: ราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดแต่รู้สึกว่าเขากำลังแก้ปัญหาแล้วสอนเขาว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแนะนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ว่าต่อไปเวลาแก้ปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไตร่ตรองยังไงหาเหตุผลยังไงดูปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการตัดสินใจ
0: โอ้นี่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อ
1: ในการมองปัญหาน
0: ะฮะต่อการมองเรื่องทะเลาะวิวาทว่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าจะมองว่าเป็นการที่เด็กเขากำลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สิ่งที่เขาทำได้แล้วเขารู้เนี่ยตกลงกันมันดันตกลงกันด้วย
1: กันวิธีอื่นได
0: ้วิธีอื่นยังมีน
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุแล้วครูไปเห็นนะครับอาจจะครูรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวมีการนัดตีกันนะ
1: เราก็ต้องวิเคราะห์ระดับความรุนแรงว่าถ้าเขาวางแผนกันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องบอกให้ตัวที่จะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองเนี่ยหลบเลยแต่ถ้าไม่เสียเปรียบกันเนี่ยรอให้มาเผชิญหน้ากันแล้วเราก็ดึงใครสักคนหนึ่งที่เด็กเชื่อถือและศรัทธา
0: ครับ
1: เขาจะมีพวกเจ้าพ่อขาใหญ่ของเขาอยู่แหละเอามายุติตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเป็นการยุติไม่ให้เกิดเรื่องอะไร
0: คือยังไงก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุ
1: เ
0: พียงแต่ว่าจะยุติตอนไหน
1: ตอนไหนค่ะ
0: ครับอยากให้อาจารย์สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเด็กทะเลาะวิวาทตบตีชกต่อยครูควรจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นข้อขัดแย้งเท่านั้นแล้วยังไงต่อฮะ
1: แล้วครูต้องมีสติ
0: มีสติ
1: แล้ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง
0: ครับ
1: ข้อสำคัญก็คือมองเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่พวกเด็กเกเรอะไรพวกนั้น
0: ครับ
1: มองว่าเป็นเด็กที่เราจะจับมาจัดการทางสังคมได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คุยกันในแทบจะทุกตอนผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องมีเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียนก็คือความรักและความเมตตา
1: ค่ะ
0: ต่อเด็กต่อลูกศิษย์จริงๆ
1: ใช่
0: เท่านี้แหละครับก็น่าจะช่วยเพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับ
2: ครับ
0: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในการช่วยเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันจะได้ช่วยให้เพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อเห็นปัญหาต่างๆของนักเรียนที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนี้คุณครูหลายท่านคงเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันนั่นคือเหมือนกำลังมองภาพสะท้อนของห้องเรียนของตนเองครูสุภัทราเป็นครูคนหนึ่งที่เจอปัญหาจากพฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนอยู่ทุกๆเทอมต้นเทอมนี้ครูสุภัทราจึงบรรเทาปัญหาด้วยการสอนวินัยก่อนบทเรียน
1: ดิฉันชื่อสุภัทราสาขานะคะสอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาภาษาอังกฤษที่สอนเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งวิชาหลักและวิชาเพิ่มเติมนะคะวิชาเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษคงงานภาษาอังกฤษรอบรู้ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์นะคะจากที่สอนมานะคะจากประสบการณ์การสอนเนี่ยนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยนะคะจะขาดในเรื่องของความมีระเบียบวินัยในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ค่อยสนใจในการเรียนไม่ตรงเวลานะคะต้องคอยจี้คอยเตือนนักเรียนอยู่บ่อยๆบางคนก็โดดเรียนหนีเรียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ประสบนะคะแต่นี่พอมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถจะเป็นส่วนเพียงเล็กน้อยที่สามารถจะช่วยนักเรียนให้ดีขึ้นมาในเรื่องของวินัยในเรื่องของความตรงต่อเวลาทั้งนอกโรงเรียนแล้วก็ในโรงเรียนแล้วก็ในชั้นเรียนนะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนกันวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นวิชาหน่วยการเรียนใหม่หน่วยการเรียนใหม่เนี่ยเป็นหน่วยการเรียนเลือก entertainment หน่วยการเรียนนี้เราจะมีชิ้นงานด้วยมีผลงานด้วยนักเรียนต้องนำเสนอนักเรียนจะต้องช่วยกันทำงานแต่ก่อนจะเรียนรู้เรื่องของโครงงานขั้นตอนในการทำเราลองมาดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่ครูจะเปิดให้ดูเนี่ยดูแล้วก็ดูซิว่าเมื่อดูแล้วเราเกิดความคิดอะไรขึ้นมาบ้างจากสิ่งที่ดูจากสิ่งที่เห็นนี้
2: Well-behaved students singing their school song. This is what we expect from the Japanese. But is it truly representative of life in a Tokyo school? And is there anything we can learn from Japan about how to promote a culture of respect in our schools?
1: ไปเปิดเจอรายการนี้รายการประเทศญี่ปุ่นความมีวินัยในประเทศญี่ปุ่นตอนแรกก่อนนะคะพอเสร็จแล้วเราประทับใจเขานะคะประทับใจมากเลยในเรื่องของการสอนเรื่องของนักเรียนว่าโอ้นักเรียนเขานะเข้าแถวมีระเบียบนะแม้แต่นักเรียนก็รุ่นพี่ก็พารุ่นน้องไปเดินนะคะผู้ปกครองก็สนใจนะคะเรียนหนังสือเขาก็ช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาแก้ปัญหาตนเองสามารถแก้ปัญหาในกลุ่มได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มได้นะคะก็เกิดความประทับใจว่าเออเราน่าที่จะเอาอันเนี้ยมาขยายผลให้กับเด็กนักเรียนก่อนให้นักเรียนดู
2: Suginami Daihachi Elementary is in central Tokyo. Here, as in schools across Japan, children are greeted each morning by their head teacher. At Koenji Junior High in Tokyo, the students are serving lunch. Throughout Japan, children are in charge of the midday meal. It's one of the ways schools encourage a sense of duty and responsibility for others. At Suginami Daihachi Elementary, these 8 and 9-year-olds are old hands. They've been doing this since they started school. They wait until everyone has been served before they start eating. This has been the routine for over 50 years.
3: I think this system of obeying seniors and taking care of juniors is derived from the culture of the Japanese family structure.
4: ก็ความสามัคคีก็ตอนที่ทำความสะอาดค่ะก็ช่วยกันทำค่ะไม่ได้เกี่ยงกันทำอยู่คนเดียวค่ะก็แบบว่าทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะก็ประชุมรวมกันแล้วก็แบ่งงานไม่ให้เพื่อนทำอยู่คนเดียวค่ะต้องช่วยเพื่อนทำด้วย
5: แล้วยังไงอีกต้องช่วยเพื่อนทำด้วยก็ทำเป็นกลุ่มช่วยเพื่อนทำไม่ทำงานคนเดียวแบ่งเพื่อนทำงาน
4: ค่ะ
5: ได้อะไรอีกถ้ามนนางว่ายังไงยกมือขึ้นว่ายังไง
6: การช่วยเหลือกันและกันอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ดูช่วยกันเสิร์ฟอาหารสั่งอาหารแล้วก็อย่างคือพี่กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องช่วยกันพากันมาโรงเรียนแล้วก็สอนน้องนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าเราจะมาใช้ในวิชาเราที่เรียนมันจะว่าใช้ยังไง
6: เราได้เรื่องเวิร์บใช่ไหมคะแล้วก็ไปสอนน้องว่าใช้อย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ
7: เห็นการช่วยเหลือของรุ่นพี่กับรุ่นน้องครับในการสอนเทนนิสในการที่รุ่นพี่สอนว่าให้ทำไงให้น้องทำตามระเบียบสอนเก็บลูกบอลนี้ครับ
5: แล้วถ้าเป็นไข่ล่ะไข่จะทำยังไงเอามาถ้าเอามาใช้ในชั่วโมงเรียนในวิชาเรียนโครงงานจะทำยังไง
7: ก็สอนเพื่อนที่ไม่ได้อังกฤษอย่างนี้ครับแนะนำว่าอย่างเช่นเทนก็แนะนำว่าอันนี้เป็นเทนอะไรใช้เวิร์บอะไรบวกอะไรอย่างนี้ครับ
6: คือถ้าเรารับผิดชอบในหน้าที่ที่เพื่อนแบ่งมาให้ใช่ไหมคะถ้าเราตั้งใจทำเนี้ยค่ะแล้วทุกคนตั้งใจทำในหน้าที่ของตัวเองอะค่ะงานมันก็จะสำเร็จด้วยดีค่ะเหมือนอย่างที่เขาตักอาหารใช่ไหมคะเขาแบ่งเวรนะคะแล้วคนที่ถูกแบ่งเวรนะคะเขารับผิดชอบแล้วเขาไปตักอาหารเนี้ยค่ะเขาก็ได้กินกันทุกคนนะ
5: เขาได้กินกันทุกคนอันนี้เรื่องอาหารใช่ไหมแล้วถ้าเกี่ยวกับโครงงาน
6: ก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนแบ่งมาให้เราทำเกี่ยวกับส่วนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราตั้งใจทำจนเสร็จเร็วก็งานก็สำเร็จเร็วแล้วก็เพื่อนก็ได้ส่งงานด้วยค่ะ
5: โอ้ยประพันธ์มองหน้าประพันธ์อยากตอบค่ะประพันธ์ตอบให้ครูหน่อยดิ
8: เขาตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจเรียน
5: มันเกี่ยวอะไรกับที่ดูเลยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ย
8: เห็นเขาพวกเด็กๆเขาทำงานนั่งเขียนแบบอะไรแบบที่ครูสอนเน
5: า
8: ะเขา
5: ตั้งใจเด็กๆเขาทำไม
8: ไม่คุยไม่เล่นกันในห้อง
5: คุยกันเล่นกันนะ
8: ไม่ครับ
5: ไม่เหมือนเราไหม
8: ไม่เหมือนครับ
5: ไม่เหมือนเลยของเราเป็นยังไง
8: นั่งเงียบกี้แต่
5: นั่งอะไรนะ
8: นั่งเงียบนะครับ
5: นั่งเงียบแล้วแถมทำไมอีกเงียบก็เป็นยังไงอีก
8: หลับครับ
5: หลับ
1: ค่ะประพันธ์นี่ก็จะโดดเรียนแล้วก็ไม่มาเรียนนะคะถึงแม้แต่วิชาณปัจจุบันนี้วิชาบางวิชาของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ซ่อมไม่ได้แก้ตัวครูก็บอกว่าเอาแค่ว่าประพันธ์มานั่งเรียนหรือส่งงานให้ครูเห็นครูก็จะให้คะแนนประพันธ์แล้วแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ดีขึ้นบ้างเนี่ยครูก็ภูมิใจแล้วว่าประพันธ์ก็ไม่ถึงไม่มีงานส่งแต่เขามานั่งเรียนนะคะเราก็ดีใจ
8: เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนนะครับก็เรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยตั้งใจเรียนแบบมีงานอะไรก็ไม่ค่อยส่งก็อาจารย์เขาก็เอาวิดีโอมาให้ดูแบบมีนักเรียนญี่ปุ่นนะครับก็เห็นนักเรียนญี่ปุ่นเขาแบบตั้งใจเรียนดีครับรู้สึกละอายเห็นเด็กตั้งใจเรียนกว่าตัวเองครับอายเด็กครับเด็กครับเขายังเด็กอยู่แล้วเขาตั้งใจเรียนทำไมเราอายุ18แล้วทำไมเรายังไม่ได้ตั้งใจเรียนกับเขาก็ปรับปรุงตัวเองครับมีงานอะไรส่งแล้วก็กลับไปตอนเย็นที่บ้านก็อ่านหนังสือทบทวนแล้วก็กลับมาแล้วก็ตั้งใจเรียนครับ
9: We defend against all danger
0: จากเด็กที่ไม่สนใจเรียนตอนนี้ประพันธ์ใส่ใจเรียนมากขึ้น
9: Dangerous.
0: จนบางครั้งยังนำชิ้นงานที่ต้องทำในห้องเรียน
9: yeah.
0: ไปปรึกษาคุณครูฝรั่งในเวลาว่างอีกด้วย
9: Pink and yellow
10: with a wand of pink and yellow
9: very good yeah I haven't ever taught him before but we went on a field trip to Chantaburi he's really nice I really like talking with him because he's interested in learning English he'll ask me what a word meansIt gets better every time I talk to him. I think that it's really great, and it's part of growing up and seeing that maybe if you're naughty, you want to become better and learn and maybe calm down a little bit. And I think that's really great.
1: เพราะนั่นไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะมาใช้ในการเรียนโครงงานภาษาอังกฤษการที่เราจะเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษได้เราต้องมีส่วนตรงนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้เข้าเรียนกันจริงๆจังๆสักทีนึงครูจะขอแบ่งกลุ่มเริ่มที่แอมดัง
5: ๆเรียงอย่างนี้เลย1 2 3 4 5 6 1 2 3อยู่ข้างหน้า
1: การเรียนรู้ด้วยโครงงานนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นงานกลุ่มก็ได้หรืองานเดี่ยวก็ได้นะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนหรือว่าการนำไปใช้ขั้นตอนของการทำงานโครงงานก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยคือทุกคนที่เรียนโครงงานเนี่ยนะคะเรียนรู้เรื่องนี้ทุกคนจะต้องรู้จักแก้ปัญหาตัวแก้ปัญหาได้นะคะวิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้มีความรับผิดชอบมีความสามัคคีมีวินัยในตนเองในการทำงานค่ะและก็มีผลงานและชิ้นงานนำเสนอช่วยกันคิดท่าทางประจำตอนของตัวเองด้วยใครได้ท่อนไหนก็ทำท่าทางท่อนนั้น ปรึกษากันในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มช่วยกันคิดกันในกลุ่ม
11: Every night N I N I G H T
12: Night Every night ไม่ใช่หรอ
11: Every night คือเช้าเย็นอะ
13: The waving.
14: The waving.
13: Salt has to.
14: Salt, huh?
13: Has, yes. Salt has to. Brother. And sister.
0: บรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนภาษาอังกฤษโครงงานของนักเรียนชั้นม.6ตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่านอกจากความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่ไม่ค่อยร่วมมือกับการเรียนกลับกลายเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่มอย่างประพันธ์แล้วนักเรียนคนอื่นๆยังแสดงออกถึงความมีวินัยในการเรียนความสามัคคีและความรับผิดชอบไม่เว้นแม้แต่สมพรนักเรียนที่ครูหลายคนเป็นห่วง
15: เป็นห่วงนายสมพรสุขเกษมก็คือนายสมพรเนี่ยเรียนช้าการเรียนช้าแล้วก็มาโรงเรียนสายไม่ค่อยเข้าเรียนตรงเวลาอาจจะเป็นเพราะความคึกขนองหรือว่าติดเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นกับเพื่อน
16: คือว่าผมอยากจะปรับตัวตัวเองมาตั้งนานแล้วครับว่าผมมันนิสัยผมมันยังไงร้านเรียนก็มาสายส่วนการเรียนในห้องนี่คือผมมักจะไม่ค่อยเรียนกันนะครับจะเป็นเด็กหลังห้องนะครับก็คุยกันบ้างไม่บ้างครับคุยเยอะเลยนะคุยเยอะแล้วก็เล่นเยอะด้วยแล้วก็เกรดก็เริ่มตกลงงานก็ไม่ค่อยส่งพอหลังจากที่อาจารย์เปิดให้ดูปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมาทำแบบนี้มันไม่ได้แล้วนะเฮ้ยต้องปรับตัวเองสักหน่อยแล้วแล้วก็เริ่มทำเทียเล็กเทียน้อย
15: ช่วงหลังนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เนื่องจากว่าสมพรนี่การเรียนของเขาก็เรียนเป็นกลุ่มมีเพื่อนช่วยแนะนำมีเพื่อนช่วยทำงานทำให้สมพรเนี่ยมีผลการเรียนดีขึ้นเกือบทุกวิชามีความรับผิดชอบการโดดเรียนการหนีเรียนก็ไม่มีเข้าเรียนตรงเวลาทำให้เขาพัฒนาทางด้านวินัยดีขึ้นมากในช่วงนี้ครับ
17: Every day, every night, I train. Listening, bed, acts to do our best. All corners see that we are beneficent. You need me, all of me.

0: ถ้าพูดถึงครูเองเนี่ยเรื่องของวินัยครูไม่ต้องสอนก็ได้ในห้องเรียนนะคะสอนแต่วิชาเรียนอย่างเดียวก็ได้แต่บางทีมันมีอะไรที่ครูเห็นมาแล้วเนี่ยจากประสบการณ์หรือจากชีวิตจริงมาเนี่ยครูก็อดไม่ได้ที่จะมาสอนให้นักเรียนเพราะอยากจะให้นักเรียนเห็นเหมือนเห็นสภาพจริงแล้วไม่อยากให้นักเรียนมีชีวิตอยู่อย่างประมาทครูทุกคนนะคะบอกได้เลยว่าครูทุกคนเนี่ยรักนักเรียนนะคะรักทุกศิษย์เท่ากันทุกคน
1: ภูมิใจในตัวครูที่ทำให้เราเป็นนี้ได้อยากขอบคุณครับขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงผมได้

0: การเรียนศิลปะเป็นสิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสนุกอยู่แล้วแต่การทำให้เข้าใจเนื้อหาพื้นฐานบางอย่างสำหรับนักเรียนประถมต้นนั้นอาจจะทำได้ยากทั้งด้วยคำพูดและตัวกิจกรรมนี้คุณทวีศักดิ์ศรีทองดีหรือพี่โลเลศิลปินอิสระจะมาแนะนำกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณครูสามารถทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
1: ผมว่าศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เป็นตัวที่จะอะไรกระตุ้นหรือว่าทำให้เด็กสามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้ง่ายที่สุดมันสามารถทำให้เราเยอะถอยออกมาไกลๆอ่ะแล้วก็มองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีความคิดสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับโลกเทคนิคที่เราจะทำงานศิลปะกับเด็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเวิร์กช็อปกับเด็กหรือว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นกิจกรรมอะไรที่อิสระมันอาจจะเป็นเหมือนเกมเหมือนการเล่นที่ไม่ได้ดูเป็นสาระนะฮะพยายามให้ดูไม่เป็นสาระแต่ว่าในสุดแล้วมันเป็นสาระ
2: บางทีเวลาสอนเรื่องการจัดองค์ประกอบนะเด็กจะยังงงบางทีคำพูดของเราเนี่ยเป็นวิชาการนิดนึงเด็กเขาจะเข้าใจค่อนข้างที่จะลำบากอะค่ะอยากจะให้พี่โลเลสอนในเรื่องของการพูดกับเด็กๆคือใช้ศัพท์ที่มันง่ายและเด็กเข้าใจง่าย
3: บางทีเราถือรูปทรงมาแล้วเราจะถามเขาว่าเนี่ยเป็นรูปทรงอะไรทีนี้เด็กก็คือไม่เข้าใจแต่เข้าใจในลักษณะที่เป็นลักษณะรูปร่างของสี่เหลี่ยมมากกว่า
4: เทคนิคในการลากวาดเส้นต่างๆของเด็กเนี่ยเด็กจะทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะต้องการแบบเพิ่มเติมในการวาดรูปที่จะให้เด็กรู้ได้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: มีปัญหาอะไรในการสอนไหมครับ
4: ครูครับหนูผมวาดไม่เป็นแหละช่วยวาดให้หน่อยสิบอกถ้าต้องการเรียนอยากวาดรูปสวยๆต้องฝึกวาดเองอะไรเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยพยายามก็ชมเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอดีแล้วแต่เธอต้องปรับปรุงอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีทั้งเด็กชอบกับเด็กไม่ชอบ
1: ไม่ชอบเรียนศิลปะ
3: ไม่ชอบเรียนศิลปะเลยกับชอบบ้างเราก็เลยไม่มีเหมือนกับเทคนิคหรือแรงจูงใจอะไรที่จะให้เขาทำงาน
2: คือเป็นธรรมชาติเด็กเขาจะสมาธิสั้นอยู่แล้วบางส่วนใหญ่นะคะจะ
1: เ
2: จอ
1: เป็นเด็กเล็กด้วย
2: ใช่เด็กเล็กด้วยแล้วคือเวลาเขาทำงานไปสักพักเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อละเริ่มจะเล่นเริ่มจะคุยเริ่มจะสนใจอย่างอื่นละอะไรเงี้ยค่ะคือทำยังไงให้มีพื้นฐานมากกว่านี้ค่ะ
1: แล้วปกติแล้วผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าในหลักสูตรมันมีคู่มือหรือว่าเทคนิคของการที่เราจะนำบทเรียนไปหา
4: ไม่มีเทคนิคอะแค่บอกว่าสอนตามแผนเลยแผนนี้เป็นรูปลายเส้นชั่วโมงเดียวคือจบไม่มีการต่อ
1: แล้วได้ผลไหมฮะ
4: ไม่ได้ผลค่ะแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือเขาไม่ได้กำหนดว่าชั่วโมงนี้สอนเท่านี้นะเมื่อก่อนเขาจะปล่อยเลยอาทิตย์หน้าเราต่อได้อีก
2: มีปัญหาเหมือนกันค่ะถ้าให้วาดแล้วชั่วโมงหน้ามาต่อคือมันก็จะข้ามไปอีกสัปดาห์นึงใช่ไหมคะเด็กก็จะคิดไม่ออกแล้วว่าจะวาดอะไรต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: สมมติว่าเทอมนึงอ่ะเรามีการเรียนการสอนกี่ครั้งใช่ไหมอาจจะต้องวางแผนว่าช่วงแรกสตาร์ทแบบนี้นะช่วงกลางแบบนี้ช่วงท้ายแบบนี้แล้วก็สรุปแบบไหนอะไรเงี้ยถึงเวลามันสั้นก็ตามแต่ถ้าเราบริหารเวลาสั้นให้มันได้มันก็จะได้ผลก็ได้ปกติแล้วเวลาคุณครูสอนเนี่ยก็ต้องมีของหลักพื้นฐานเลยใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องเส้นแค่เส้นนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแล้วใช่ไหม
4: ใช่มีหลายเส้นเลยแหละอ
1: ย่างเส้นลากตรงมาให้ความรู้สึกมั่นคงเลยใช่ไหมหรือว่าถ้าเส้นนอนเนี่ยเป็นไงฮะก็ดู
3: นิ่งสงบ
1: นิ่งสงบเหมือนกับ
3: เหมือนชีพจรคนเราอะค่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช
3: ่เส้นตรงตอนตายแล้ว
1: ถ้าเกิดอย่างเงี้ยดูไหมฮะ
2: ยุ่งวายอะยุ่ง
1: วาย
0: พี่โลเล

0: ได้ให้คุณครูแต่ละท่านเล่าถึงวิธีการสอนเรื่องเส้นของแต่ละคนให้ฟังเพื่อให้เข้าใจวิธีการสอนของทุกคนซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็มีวิธีการสอนที่คล้ายๆกันจากนั้นพี่โลเลจึงพาคุณครูทำกิจกรรมแรก
1: คราวนี้เราจะมาลองดูว่าถ้าเกิดว่าผมเขียนอะไรสักอย่างบนกระดาษเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็ให้คุณครูต่อซึ่งผมก็พอจะรู้แล้วว่าคุณครูแต่ละคนเนี่ยประมาณหนึ่งว่าเริ่มต้นยังไงใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะลากเส้นไว้แล้วผมก็จะให้คุณครูแก้ปัญหาโอเคคราวนี้ผมจะลองถามดูก่อนว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเวลาวาดรูปสักรูปหนึ่งอะไรเงี้ยจะคิดอะไรก่อนนะฮะ
2: ที่เราประทับใจที่เราไปเที่ยวมาประทับใจตรงนี้นะ
1: มันมา
2: เราน่าจะสเก็ตไว้นะเราไปเที่ยวมาที่ไหนอะไรเงี้ย
3: คือคิดไว้เมื่อกี้ว่าจะวาดรูปคือหน้าคนแค่เป็นลายเส้นจมูกปากต่อกัน
1: แล้วคุณครูวีฮะ
4: ก็คิดว่าช่องนึงจะทำเป็นหลายๆเรื่องล้าว
1: เอาอย่างงี้ว่าผมว่าเราน่าจะมีโจทย์ดีกว่านะเช่นโอเควันนี้เรามาเจอกันที่เนี่ยแบบเห็นอะไรกันอ่ะก็ลองเอาที่เห็นอะไรกันเนี่ยลองมาทำดูดีไหมเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วจะมาถามว่าทำอะไรไปนะฮะดีไหมฮะ
2: จะให้ต่ออันนี้หรือว่าเอาออก
1: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะให้สลับกันครับเ
2: พ
1: รา
2: ะว่า
0: พี่โลเลให้คุณครูสลับแผ่นกระดาษกันเพื่อให้เกิดความสนุกและเพิ่มความยากมากขึ้นและจากเส้นที่พี่โลเลกำหนดไว้ให้นั้นคุณครูแต่ละท่านจะต้องต่อเติมเส้นต่างๆเข้าไปและใช้จินตนาการกันอย่างเต็มที่

0: สร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะโอเคงั้นเรามาดูกันไหมอยากให้ลองนึกถึงตอนที่เมื่อกี้ที่เราดูกันว่าเราจะมีเส้นอะไรบ้างใช่ไหมจากที่เราได้ลองคุยกันเมื่อตอนแรกนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะคุณได้คิดก่อนไหมว่าองค์ประกอบของงานที่เราทำวันนี้อยากให้ดูรู้สึกแบบไหน
1: ยังไม่ได้คิด
0: ไม่ได้คิดใช
1: ่
0: ไหม
1: แค่เอาเส้นมาประกอบอย่างเดียว
0: ค
1: ิดถึงองค์ประกอบว่าเราจะวางตรงนี้ไว้ตรงนั้นคืออะไรตรงนี้คือเรื่องราวอะไรตรงนี้ คือเป็นยังไงดี
0: ก็อย่างนี้นะฮะตามที่ผมทำตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดจำได้ว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งไหวหมดเลยผมก็เหมือนว่าไกด์ขึ้นมาว่าถ้าผมทำเส้นโค้งแบบนี้คุณครูโอเนี่ยจะใช้เส้นโค้งเนี่ยนำไปต่อไปความลื่นไหลที่อิสระหรือว่าไม่มั่นคงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่ผมคิดไว้นะหรือของคุณครูเนี่ยผมก็กากบาทนี่ก็คือลักษณะของเส้นที่มันตรงนิ่งและกากบาทมันก็ดูเหมือนลักษณะมั่นคงนะฮะหรืออย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นขีดที่เหมือนว่าไม่ได้จงใจว่าเป็นอะไรค่อนข้างอิสระฟรีฟอร์มใช่ไหมแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็เป็นจริงๆมันก็อิสระดีตรงที่ทุกคนไม่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วก็ทำแบบออกมาแบบซื่อๆใช่ไหมคราวนี้คุณครูอยากพูดอะไรกับงานของเพื่อนๆครูไหมครับ
1: อันนี้รู้สึกจะเป็นรักสนุกนะคะรักสนุกมีดอกม้วงดอกไม้แล้วก็มีลายเส้นที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะมีอะไรอ่ะมีไฟแสงสีเยอะ
2: ๆสิ่งที่คุณนิดอาจจะฝังใจอยู่หรือคิดถึงบ้างก็เลยวาดเป็นลักษณะนี้ค
0: ่
2: ะ
0: ของครัวครับอยากพูดถึงไงไหม
3: ภาพมีลักษณะก็มองดูโดยรวมมันมีลักษณะทับซ้อนกันระหว่างเส้นคลื่นที่พี่เลอ่ะวาดและให้กับภาพที่เป็นบ้านแล้วก็มีรถมีถนนมีอาคารต่างๆภาพมันเหมือนทับซ้อนกันความรู้สึกมันก็โดยรื่นไหลไปตามจินตนาการ
0: คือก็มันเป็นการทดสอบแบบว่าสั้นๆมากมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนะฮะแต่ก็ยังพอทำให้เราได้เห็นเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งแหละต้องมาจากความเคยชินในการใช้เส้นที่เราทำคราวนี้ถ้าจะมองว่าเวลาถ้าเราไปเจอเด็กๆแล้วเราอยากรู้อะไรของเด็กเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องกำหนดเหมือนกับอันนี้เมื่อกี้ไม่ได้กำหนดอะไรมากแค่มีเส้นให้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่าขอให้รู้สึกถึงความสนุกสนานสุดๆเลยเงี้ยเด็กก็จะโอเคเส้นตรงเส้นตั้งเนี่ยไม่ควรมาใช้เยอะละเพราะมันไม่สนุกใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาก็จะรู้ใช่ไหม
4: อันนี้เส้นหยักหรือเส้นฟันปลาหรือเส้นซิกแซกที่นักเรียนเรียกกันนะคะต่อไปเป็นเส้นลูกคลื่นจากที่ไหนได้ทะเลนะทะเลนะเป็นทะเลได
5: ้
4: อันนี้เส้นตรงหรือเส้น
5: ตรงแนวป่ะ
4: เออเส้นตรงแนวตั้ง
6: คุณครูวัฒนากำหนดเส้นและโจทย์ให้นักเรียนวาดภาพโดยใช้เส้นแต่ละประเภทประกอบซึ่งนักเรียนก็เกิดความสนุกสนานและได้ใช้จินตนาการของตัวเองจากนั้นคุณครูก็ขอตัวแทนออกมานำเสนอจินตนาการให้กับเพื่อนๆฟัง
7: อันนี้คือบ้านเพื่อนผมอันนี้คือหอยทากนี่คือรังผึ้งอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือผม
8: นี่คือเรือที่ผมข้ามมาโรงเรียนแล้วนี่คือโป๊ะเรือที่หนูรอเรือแล้วนี่คือบ้านหนูนี่คือบ้านเพื่อนแล้วหนูก็เห็นปลาตาย
1: เมื่อกี้ที่สอนคือเกี่ยวกับเส้นต่างๆที่จะให้นักเรียนทบทวนเส้นต่างๆให้นักเรียนรู้ก่อนว่ามีเส้นต่างๆว่ามีเส้นอะไรบ้างก็ให้เด็กช่วยกันต่อไปแล้วก็ให้เด็กวาดตามที่ครูกำหนดเส้นให้ว่าตั้งแต่จากบ้านมาถึงโรงเรียนของนักเรียนอ่ะที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างที่นักเรียนจะวาดลงไปได้มีบางคนที่ว่าที่ชอบจริงๆที่ว่าสนใจจริงวิชาศิลปะที่เด็กวาดได้แต่บางคนนี่งงว่าเราจะต่อเติมยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กยังไม่รู้จักในการฝึกให้คิดอย่างนี้ก่อนได้ตรงตัวเลยค่ะตั้งแต่ป.1 ป.6เลยได้เพราะว่ามีหมดเลยลักษณะเส้นต่างๆเนี่ยเด็กป.1 ป.6เนี่ยเรียนหมดเลย
8: วาดรูปครับด้วยจินตนาการนะครับจากเส้นครับ
5: หนูเห็นใครเขาวาดรูปแล้วหนูอยากวาดมั่งนะหนูก็เลยชอบ
9: เราต้องคิดอะสนุกตรงที่เราคิดขึ้นมาว่าจะวาดยังไงดีทำยังไงดีถึงจะออกมาได้ดี
0: เวลาเราดูรูปทรงเราอาจจะแบบมองเช่นโอเควงกลมสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วมันมาจากเส้นก่อนใช่ไหมนี่ก็อาจจะต้องมีน้ำหนักวงกลมใช่ไหมคราวนี้ไอ้พวกเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามองแล้วมันก็อาจจะประกอบกันได้กลายเป็นรูปร่างได้ใช่ไหมเหมือนกับถ้าวงกลมมันก็จะมีวงกลมที่เป็นวงรีก็มีใช่ไหมวงรีตั้งรีนอนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสูงสามเหลี่ยมแคบใช่ไหมสี่เหลี่ยมก็จะมีสี่เหลี่ยมสูงใช่จะมีกว้างอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราอาจจะถ้าเรามีสิ่งของที่มันดูคล้ายๆกับว่ามันสามารถยืดหยุ่นได้ก็คงจะดีเช่นเราจะกลมนี้ปั๊บเรากดมาทีมันแบนมันก็เป็นทรงแบน
10: วงรี
0: แต่ว่าเราจะไม่มีเครื่องมืออะไรประเภทนั้นใช่ไหมก็ใช้วิธีการให้นึกตามอันนี้ผมก็จะลองมาดูกันว่าเอาวงกลมมันเป็นอะไรได้บ้างที่ผมพอนึกได้นะก็อาจจะเป็นโอเคผมวาดงี้ปั๊บนะแล้วผมก็เติมวงกลมงี้ปั๊บมันเบสิกมากเลยมันก็จะเป็นเหมือนสัตว์นะใช่ไหมถ้าใส่
10: ลูกตา
0: ใส่ตาปั๊บเป็นเลยก็มีบ่อยครั้งนะฮะผมเห็นอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมไปที่แผนกขายของเกี่ยวกับของเครื่องใช้ในบ้านนะฮะผมก็เห็นกระบวยอันหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วผมก็คิดมาเอ๊ะมันเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยจริงๆแล้วก็แค่เติมตาให้มันตึงมันก็จะเป็นเหมือนพี่
10: น
0: กคิโอใช่ไหมแค่มีตาเองคราวนี้เราจะมาลองทดลองดูจากตรงนี้นะฮะคือเรามีดินน้ำมันอะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วย

ได้เซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1 นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2 นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่า

หรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่ไหมครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับ

และจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวกได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับไซน์ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกไซน์กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบนะครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็น
ควอแดนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3

พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่มั้ยครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่มั้ยครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่มั้ยครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่มั้ยครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2ครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมนะครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ R นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้ง
หารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 ครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน s2 นะครับก็จะเป็น a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a1 ตัด a1 ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a1 ตัด a1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางทัศน์ประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1มาถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทน

วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พายแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริม

0: ชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหายธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะเหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
2: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
2: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
2: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th เป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของกล้องนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการสมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถ แก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เมเกอร์อีควอชันนั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่เขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรื

สูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด b ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง c d และ f ซึ่งจุด f นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ a จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า Tซึ่งเดลต้า x ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป b นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ครับแต่ส่วนเดลต้า x ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับ

เราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0 AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าT เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UX T ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปล่าออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ T ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีหรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร V เท่ากับ V0 บวก GT เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
1: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
0: พี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
0: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: แรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมี

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้เราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะ

0: ล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่า ทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดีการช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
3: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

คยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้ทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B

ความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวเคลียไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่DNA polymerase tree นั่นเองค่ะเราจะพบนะสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication

ชันนะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading span ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging span ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging span ฮะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เนี่ยเชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่นั่นเองค่ะที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสั่งเคาะ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสั่งเคาะสายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะ polynucleotide 2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ
ลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading stand นะคะและก็ ragging stand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่าง MSI และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์ใส่สั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ Hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง Origin of Replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ Hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ Complementary Base Pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ Primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA Primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู Choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะC คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ยู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จัดทำขึ้นนี้นะครับเลยก็จะมีคำถามเกี่ยวกับชื่อนะ station ID นะครับ station ID ก็มักจะเป็นตัวอักษรนะครับ 3-4 ตัวอักษรนะครับก็ไม่ยาวไปกว่านั้นก็มักจะเป็นตัวอักษรที่สะท้อนถึงสถานที่ที่ตั้งต่างๆของตัว seismometer นะครับสมมติเราตั้งตรงนี้เราอาจจะตั้งเป็น TOT หรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันจะสื่อถึงสถานที่ตั้งนะครับสื่อชื่อสเตชันนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรืออะไรอย่างเงี้ยแบงคอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ใส่ตำแหน่งพิกัดนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นตำแหน่งพิกัดเส้นลงเส้นแหวงนะครับลาติจูดลองจูดแล้วก็ระดับความสูงของตัวไซส์โมเมเตอร์สถานีตรวจวัดว่าตัวกว่าระดับทะเลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะถามถึงพาสเวิร์ดอะไรต่ออะไรนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไปครับซึ่งข้อมูลตรงนี้จันก็ต้องกรอกเข้าไปครับ
1: Thank you, Doctor. I'm going to put in proximity. Thank you, Doctor. I'm going to put in proximity. Thank you, Doctor. Longitude. Longitude. I'm going to put in approximate latitude. These aren't exact numbers, but for this demonstration, because I'm not attaching it directly to the ISIS demonstration on the IRIS network, it's attaching it directly to the ISIS demonstration on the IRIS network. So I'm going to go ahead and press that. And so this screen, so this is where if you had a password to share your network, you would put it in. And I'll talk about that more later. But just ask you to remember this page is here. When you want to connect to the IRIS network, you're eventually going to need a password to send your data to IRIS. And this page right here is where you put in that password. And I'll talk to you about how to get that password later in the presentation. And I'll talk if you want to translate, Dr. D. Thank you.
0: Later in the presentation.ก็จะเข้าไปสู่หน้าต่างถัดไปซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้จะมีความสำคัญในกรณีที่เราจะต้องต่อเชื่อมต่อข้อมูลของเราเข้ากับตัวของ IRIS Data Management Center นะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะส่งข้อมูลเข้าไปหรืออะไรก็คงจะต้องมีพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดนี้คงจะต้องขอนะครับขอมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เบรกก็จะกล่าวถึงต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรจะกล่าวถึงต่อไปนะครับ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you, Dr. D. Yeah, since I'm not going to share the data from Dr. D, this seismometer, I'm just not clicking this box. And I'm going to press next. And now it's going to ask if I want to upload screenshots. What that will do is that every now and again, it will upload images of the data that's being taken from my seismometer compared to other stations and put that in a database on the IRIS website. And I'm going to unclick that and not do that as well. But if you would like to, you can unclick that and not do that as well. Right. I'm going to press next. Go ahead and let you translate that, Dr. Didi. Thank you. I'm going to press next.
0: Go ahead and let you translate that. จากนั้นก็เข้าไปสู่หน้าต่างที่จะถามเราว่าเราต้องการจะแชร์เขาเรียกว่าสกรีนช็อตแชร์หรือเปล่านะครับซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็เรายังไม่ได้ต่อเชื่อมโยงเข้าไปกับของทางเรายังไม่ได้ต่อ IRIS Data Management Center นะครับตรงนี้เราก็จะดูของเราเองนะครับก็ไม่เป็นไรก็ให้คลิก next เข้าไปนะครับของเราเองครับก็ไม่เป็นไรก็ Thank you Blake Go ahead please
1: Thank you Dashi all this web page is asking is if I want to configure more than one seismometer which I only have one here so I'm going to choose no which I only have one and click next you can go ahead and translate that Dashi
0: ครับหน้าต่างถัดไปก็จะถามว่าเรามีจะมีข้อมูลจากไซส์มอนิเตอร์มากกว่าไม่มีนะครับใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ no ไปนะครับแล้วก็ next ใช้ตัวเดียวนะครับก็ให้ใส่ thank you Blake
1: Alright, so now I clicked next and it loaded a list of other seismometers from other locations, other schools, and other sites. It also has Slinky seismometers installed. And so I can choose two to show next to my own data at any given time on my screen to compare earthquake signals and see if I actually have seen an earthquake or not. As has been mentioned in the past and we'll mention again, it's nice to have more than one station so that you can be sure whether or not what you're seeing is real or just a truck driving by or something like that. So I'm going to choose two ones that I have a particular, or I'm used to be, know as being fairly decent sites. Oklahoma Shakes usually has decent data. And then Sitting Bull Academy is one that we use often.

0: So I'm going to choose these and let you translate. Thank you, Dr. Dean.
1: ครับก็หน้าต่างถัดไปก็จะเปิดโอกาสให้เราได้เลือกนะครับเลือกแหล่งของสัญญาณที่เราจะตรวจวัดที่เราจะนำมาใช้นำแสดงคู่กับไซส์โมเมนเตอร์ผลการตรวจวัดของไซส์โมเมนเตอร์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีสถานีจากที่ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เราจะสามารถเลือกใช้ได้ส่วนเขาก็จะเลือกในส่วนที่เห็นว่าน่าจะตอบโจทย์หรือว่าใกล้เคียงกับบริเวณที่เขาสนใจที่จะมีตรวจวัดแผ่นดินไหวนะครับก็เลือกขึ้นมาอีก2 อันเพื่อที่จะมานำแสดงขึ้นจอพร้อมๆกันรวมกับของเราด้วยก็เป็น3ตัวนะครับ
2: Thank you Black Go ahead 3ตัว
0: Thank you Dr. D. Thank you. As you can see there are a lot of stations that you can choose from. It shows the ones that are online on top and then it shows the ones that are offline below. And you can go lots of places in the United States. You can choose some sites in different places around the world. Let me see if I can give some examples. I know there are a few in the United Kingdom. I believe there's one in Madrid and there's a few in various places. You can look at the list and see they're located all over the place. After I chose my two sites, I'm going to press next. And then this is because of summary of the stations that I've chosen. If you want to go ahead and translate, Dr. D.
1: ครับ เรก็ยังไล่ตามลิสต์ให้เราดูนะครับว่าจะเห็นว่าเราสามารถที่เลือกสถานีต่างๆจากทั่วโลกนะครับโดยส่วนข้างบนของลิสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยังออนไลน์จะมีบอกไว้เลยว่าออนไลน์อยู่นะครับพอไล่ลงไปข้างใต้ก็จะเป็นสถานีที่ออฟไลน์พอไล่ก็คือยังไม่ได้เปิดบริการนะครับจากนั้นก็ทำการเลือกจำนวน2สถานีแล้วก็กด next นะครับเพื่อที่จะแสดงถึงrecord ที่เขาสามารถเรียกขึ้นมาได้นะครับ
2: เขาสามารถเรียกขึ้นมาได้
1: Thank you Blake Go ahead please
0: Thank you Dr. Dean So now I'm going to go aheadAnd display on my screen. So this is again is another summary. If I want to add other sources or previous data from a program called Amisize, which was a version of Gemisize but without Java, I can do that. But since I do not have that, I'm not going to do that. And then I'm going to press next. And that should take me to the end. If you want to go ahead and translate, Dr. D, then I will actually show you what it looks like to have data displayed from my seismometer as well as seismometers from other stations around the world. Thank you.
1: ครับถ้าจับประเด็นได้ก็คือเขากำลังจะดูในข้อมูลจาก Amisize นะครับ Amisize ซึ่งก็เป็นโปรแกรมก็เป็นเวอร์ชันเก่าของ Gemisize นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเรียกดูข้อมูลที่เคยบันทึกเอาไว้ได้นะครับซึ่งเขาจะทำดำเนินการต่อไปนะครับThank you, Blake. Go ahead, please.
0: Thank you, Dr. D. Thank you, Blake. So now I'm pressing next. Thank you, Blake. And finish. And now these displayed on my screen are the data from the different places. It usually takes a little while, up to a minute at the max, for the data from the other stations, from Sitting Bull and Oklahoma Shakes to load. As you can see, Sitting Bull just loaded, and the Oklahoma City station will load shortly. Up top is the data from our station. As you can see, it's very wobbly. That's because there's a lot of us moving around in the studio right now. Be calibrated a little better than it is. I notice the man is touching the side of the thing, which will help make the signal look erratic like that. On the screen. So I'm going to go ahead and translate that, Dr. DD. I'll show you how to connect your seismometer to IRIS and display your data to your IRIS database if you would like to.
1: ครับ เบรกก็แสดงให้เห็นบนจอนะครับว่าพอ set up ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นจอที่แสดงถึงเรคคอร์ดนะครับการบันทึกข้อมูลที่แสดงถึงเรคคอร์ดสัญญาณจะขึ้นไซสมิกที่วัดได้จากตัวไซสมิกทั้งของที่เบรกกำลังติดตั้งอยู่นะครับและก็ของอีก2สถานีที่เบรกทำการเลือกนะครับรู้สึกจากสิงคโปร์กับโอคลาโฮมานะครับตามลำดับนะครับซึ่งพอครั้งแรกที่
2: ที่ขึ้น

0: แสดงบนจอที่ซึ่งขึ้นต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสัก 2-3 นาทีนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเห็นข้อมูลที่แสดงขึ้นมาบนกราฟนะให้เห็นนะครับซึ่งตัวที่เห็นนะครับซึ่งตัวที่มันวิโก้มากๆเนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวที่เขากำลังติดตั้งอยู่นะครับเพราะว่าจะมีนอยส์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าใช้เวลาสักนิด
1: ค่อนข้างเยอะนะครับ
0: Thank you, Blake. Go ahead, please.
2: Thank you, Dr. D. So now I'm going to go back to my internet browser. And I'm going to talk about Iris. So the thing about Iris in its current state, the website, which I'm going to display right here. Have it. Here we are. So this is the where you download.And then here. Here is where you would normally click to register your station. Right now, unfortunately, they're currently upgrading their website. They say until August, but now that's September, still has not been upgraded. So presumably, in a few days to weeks, they'll fix it, and there'll be an online interface to upload your data. But right now, what we have to do is you have to physically contact Tommy Bravo, or sorry, Tammy Bravo, and her email address is down here. So you can send her an email, let her know that you would want to connect your seismometer to the network, and she will give you a password that you can then put into your JamaSize program. You can restart the source configuration wizard and put the password in, and then you'll be able to upload your data to the server. I'm going to go ahead and translate, Dr. Didi. Thank you.
0: ขั้นตอนต่อไปเบลกก็พยายามที่จะแสดงเราเห็นถึงการที่เราจะติดตั้งตัวสแตนด์ไซส์มอนิเตอร์ติดเพื่อให้ติดต่อกับไอริสศูนย์ข้อมูลบริหารศูนย์จัดการข้อมูลของไอริสนะครับทีนี้ตรงนั้นเนี่ยพอคลิกเข้าไปในจามอไซส์นะครับมันจะมีช่องทางให้ติดต่อกับทางทามมี่บราโวนะครับซึ่งในเอกสารที่อาจารย์ได้รับแจกนะครับในการติดตั้งตัวไซส์มอนิเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะมีบอกเอาไว้นะครับว่ามีอีเมลอะไรยังไงนะครับให้ติดต่อกับทามมี่บราโวนะครับเพื่อที่จะขอตั้งชื่อสถานีนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คุณทามมี่นะครับซึ่งก็จะส่งพาสเวิร์ดให้กับเรานะครับเราก็จะมีพาสเวิร์ดแล้วก็ชื่อสถานีนะอันนี้คงต้องใช้เวลาดึกหนึ่งครับ Thank you Blake Go ahead please
2: Thank you, Dr. D. But what I just did while you were translating is I took the website of the registration website, the address for it, and I put it on this document. This document that I have on the screen right now is in the Google Drive folder in session 5, and this just describes and has everything written down that I've just told you about how to set up your Slinky seismometer to JamaSize. So if you have any questions, you can look through this, you can look through the document. So if you have any questions, that will help you.I'm going to go ahead and translate, and then I'm going to switch to Alex and Nick, who are going to talk about PNS waves and detecting earthquakes. Thank you, Dr. Didi. PNS waves
0: and detecting earthquakes. Thank you. เขาก็บอกว่าเขาพิมพ์ตัวเว็บไซต์นะครับที่จะให้ลงทะเบียนตัว seismometer นะครับซึ่งอาจจะไปสักนิดนึงนะครับถ้าอาจารย์จะมองเห็นตัวจอนะครับก็ถ้ายังไงอาจารย์พิมพ์ยังไงเพิ่มขึ้นไปนะครับพิมพ์โอ้ครับไม่เป็นไรครับผมจดเอาไว้นะครับเผื่อว่ายังไงก็มาจดที่ไลน์ด้วยก็ได้นะครับครับจากนั้นก็จะเป็นอันเสร็จหน้าที่ของเบรกละตอนนี้นะครับก็จะกลับไปที่ทางทีมงานตอนนี้นะครับต่อไปนะครับทางทีมงาน
3: โอเคSo Alex and I are going to be talking about how to pick an earthquake on seismograms produced by the Slinky seismometer. Before we jump into the seismogram, we would like to quickly review PNS waves. Could you translate Dr. D, please?
0: Right, I can hear you just one sentence. But anyway, basically, okay, I can translate that. ครับ ตอนนี้ Alex นะครับก็จะทำการนำเสนอให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำการเลือกพิกนะครับเลือกตัวสัญญาณจากไซส์โมกรามนะครับว่าเราจะพิกยังไงว่าตรงไหนที่เป็น P wave arrive first

0: First arrival ของ P นะ First arrival ของ S นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับ Thank you
1: Okay So the P wave or the primary wave is the first wave to arrive at a location before an earthquake In other words it travels the fastest The P wave is longitudinal just like a sound wave The particles in a solid vibrate in the direction of the wave propagation Could you translate Dr. Needy?
0: ครับนิกบอกว่าคลื่นแรกที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับก็คือ P wave นะครับเป็น primary wave หรือคลื่นปฐมภูมินะครับ P wave จะมีการเดินทางไปในตัวกลางในทิศทางที่ยืดหดในทิศทางเดียวกับที่คลื่นเดินทางไปนะครับดังที่เห็นบนจอนะครับอาจารย์ thanks Nick go ahead please
1: So the S wave or secondary wave is the second wave to arrive at a location after an earthquake. It therefore travels slightly slower than the P wave. The S wave is a transverse or shear wave. The vibrations of the particles are perpendicular to the direction of propagation. Could you translate Dr. Didi?
0: ครับคลื่นตัวที่สองที่เรียกว่า S wave หรือ secondary wave หรือว่าเป็นคลื่นทุติยภูมินะครับก็จะเป็นคลื่นที่เดินทางมาถึงหลังจาก P wave นะ P wave จะเป็นคลื่นที่เดินทางถึงก่อนเสมอนะครับแล้วก็จะตามด้วย S wave S wave จะเป็นคลื่นที่มีการทำให้การเคลื่อนตัวของ particles ในตัวกลางนะในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ไปของคลื่นนะครับอย่างที่เห็นในภาพแอนิเมชันบนจอนะครับอาจารย์ Thank you Nick Go ahead please
2: The P and the S wave travel at different speeds and by exploiting this fact seismologists can locate the epicenter of earthquakes Please translate
0: ครับ P กับ S wave เนี่ยนะครับมีความเร็วในการเดินทางที่แตกต่างกันนะครับเราก็ใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันนี้นะของคลื่นทั้งสองชนิดในการศึกษาแล้วก็หาระยะทางนะที่คลื่นเดินทางไปจนถึงการระบุถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้นะครับ Thank you Alex go ahead please Hello can you try again Hello. Alex
2: Hello can you hear me
0: Yes Go ahead, please.
2: At this point, I'd like you guys to consider an example. Consider two automobiles starting at the same location and traveling at different speeds. One travels at 80 kilometers an hour. The other travels at 60 kilometers an hour. They're traveling to the same destination. If the car traveling faster arrives 10 minutes earlier than the car traveling slower, how much distance did they cover in total? This question is kind of mathematical and kind of difficult to approach, but I'd like you to take a few moments and see if you can work out a reasoning to solve the problem. I would also like to point out that there are a number of ways of solving the problem, from the strictly logical to the algebraic. I just want to make that point clear.
0: Yeah, Alex ก็บอกว่ามันมีวิธีการที่จะคำนวณได้หลายวิธีนะครับก็อาจารย์ก็ลองพิจารณาดู How much time you need for this Alex
2: I was thinking I don't know 3 to 5 minutes I was thinking
0: that's a long time Okay
2: Let's make it 2 minutes
0: All right อาจารย์จะลองคำนวณดูไหมครับ
3: อาจารย์ทิติครับขออนุญาตให้อาจารย์แปลคำถามอีกสักรอบนึงครับ
0: ถ้าตามที่ผมเข้าใจเขาบอกว่ามีรถ2คันนะครับคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการที่พบก็คือรถคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกว่าเนี่ยวิ่งไปถึงจุดเส้นชัยเอาง่ายๆนะครับ10นาทีก่อนที่ไม่ฮะ10นาทีก่อนที่รถคันที่2จะวิ่งไปถึงจุดเดียวกัน
3: หมายความว่า
0: ถ้าเรามีเส้นชัยอยู่ใช่ไหมครับรถคันที่วิ่งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไปถึงเส้นชัยแล้วนะ ที่เอาเป็นว่านับตั้งแต่0กดนาฬิกาแป๊ก0ปุ๊บนับเวลาต่อไปอีก10นาทีรถคันที่2เพิ่งจะมาถึงนะครับก็แสดงว่าในขณะที่รถคันที่1วิ่งไปถึงเนี่ยรถคันที่2ยังห่างเส้นชัยอีก
3: กี
0: ่10กิโลเมตรใช่มั้ยครับเพราะเขาวิ่งอีก10นาทีเขาวิ่งได้10กิโลเมตรอันนี้คือผมแปลความหมายไปให้นะครับทีนี้ก็คงจะถามสามารถที่จะหาได้ว่าจริงๆแล้วรถวิ่งทั้งหมดเนี่ยวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งต้นมาสามารถเวิร์กเอากลับไปได้ใช่ไหมครับ
3: ครับครับครับ
0: มันก็คำถามง่ายๆคือว่ารถวิ่งไปด้วยระยะทางเท่าไหร่ทั้งหมดอะไรก็ได้ครับอาจารย์ครับเชิญครับลองดูครับ
4: ระยะทางนี้วิ่งได้ทั้งหมดเท่ากับ40กิโลเมตรครับ
0: อธิบายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ว่าทำไมถึงได้40กิโลเมตรต่อชั่วได้ระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตร
4: ถ้าคิดง่ายๆที่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงในรถคันแรกจะวิ่งได้เท่ากับ40กิโลเมตรแล้วก็คันที่2จะวิ่งได้เท่ากับ30กิโลเมตรซึ่งถ้ารถคันที่2เนี่ยวิ่ง1กิโลเมตรเท่ากับ1นาทีแล้วเขาห่างกัน10กิโลเมตรพอดีก็เท่ากับ10นาทีพอดีเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ40กิโลครับ
0: ครับโอเคครับถ้าอาจารย์ทางหัวหินมีอาจารย์ท่านใดจะตอบไหมครับ
3: มีครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเชิญครับอาจารย์ได้40กิโลเมตรเหมือนกันครับแต่อาจารย
0: ์อธิบายเหมือนกันใช่ป่ะครับ
3: ครับครับ
0: ครับAlex?
2: Hey.
0: We have some answer from both teacher from Bangkok and from Hua Hin. So the answer to the question is that the total distance that these two cars runs equal 40 kilometers. Because the first car that runs with the speed of 80 kilometers per hour spent about 30 minutes to reach 40 kilometers, and at the same time, the second car that is running at the speed of 60 kilometers still got about 30 kilometers. So there is another 10 minute extra for the second car to complete another 10 kilometers. So the total distance would be 40 kilometers. That's the answer.
2: Well, wonderful. That's great. I guess first I'd like to apologize for the 9 a.m. math test. I didn't mean to force that on any of you. But that's a great way of approaching it. On the screen now is graphs of both the cars' position in time. And you can see that at 40 minutes, they are separated, or 40 kilometers, they are separated by 10 minutes. So that's a very good way of doing it. Alternatively, there's a strictly algebraic approach that we have on the teacher's guide that is accessible, but I don't think we have time to go over it today, or at this time. Please translate. And I would like to make one last point that this math problem is directly analogous to seismology. We know the speed of the P waves and we know the speed of the S waves. But we do not know time difference which they arrive, but we do not know the distance they have traveled from the epicenter of the earthquake. And with that, I would like to move on to how to pick earthquakes in the JMSI software.
0: ครับก็อเล็กซ์ก็บอกว่าครับในอุปมาอุปไมยนะครับก็เหมือนกับที่เราที่จะทำการศึกษาในเรื่องของการหาตำแหน่งของศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยการศึกษาความเรารู้ความเร็วของคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่น P นะครับก็รู้ความเร็วของคลื่น S นะครับแล้วเราก็รู้ในเรื่องของระยะเวลาที่แตกต่างของการมาถึงนะครับมาถึงสถานีตรวจวัดของเรานะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่รถวิ่งผ่านถึงสถานีของเราเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะใช้ในการคำนวณหาระยะทางได้นะครับซึ่งในลำดับต่อไปก็จะมาดูว่าเราจะพิกนะพิกก็คือการที่เราดูไซโมแกรมแล้วเราสามารถที่จะเลือกว่าตรงนี้คือจุดที่คลื่นเริ่มเดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดของเรา เป็น

0: คลื่น P wave นะจุดต่อไปจะเป็นคลื่น S wave นะเนี่ยเขาพิกยังไงนะครับเขาติดลงไปตรงนั้นยังไงนะครับโอเค Alex go ahead thank you
1: Hi Dr. Didi so we are looking for seismic activity that looks something like that is shown on the PowerPoint here if we could show that the P wave comes first followed by the S wave and then by surface waves could you please translate Dr. Didi
0: ครับนิกเขาก็นำเสนอขึ้นจอนะครับว่าเรคคอร์ดนะค่าที่วัดค่าได้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีวิกเกอร์ของคลื่นนะครับก็จะมีคลื่น P wave ที่เดินทางมาถึงก่อนนะครับแล้วก็จะมี S wave ตามมานะครับ P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับโอเค Nick go ahead please thank you
1: great soEarlier, Blake showed us how to install the program JamaSeis. We'll be using that program here to pick earthquakes that have, to locate earthquakes that have recently occurred. So here, we are looking at Slinky seismometer data from three Slinky seismometers, one in Oklahoma, one in California, and one in Arizona. On September 8th, at about 8:15, or at about 8:10, we noticed that there's a possible seismic event. Could you please translate, Dr. D.D.?
0: ครับในการที่เราจะทำการคัดเลือกเลือกจุดที่จะหา P wave S wave arrivals นะครับคือที่คลื่นมาถึงนะครับก็จะใช้โปรแกรมในการที่จะพิกสัญญาณนะครับเขาก็ย้อนกลับไปที่เรคคอร์ดที่เขาแสดงให้เห็นบนจอนะครับจาก3สถานีนะครับที่เขาทำการเรียกข้อมูลมารวมทั้งสถานีที่เขาติดตั้งเองนะครับก็เดี๋ยวดำเนินการให้ดูครับ Alright, thank you, Nick. Go ahead, please.
1: Okay, so I'm going to take a closer look at the Oklahoma station here at the top. I can highlight the interesting portion and extract it. Next, I can compute the distance the earthquake occurred away from this seismometer. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับนิกก็จะทำการเลือกนะซูมเข้าไปที่ตัวสัญญาณนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงในส่วนที่ตัวเองสนใจว่าจะมี first arrival ก็คลื่นตัวแรกที่เดินทางมาถึงนะครับของสถานีจากโอคลาโฮมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าจากการพลิกแล้วก็คำนวณแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ห่างจากสถานีนี้เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ Thank you Nick go ahead please
1: So the P waves have a small seismic signal. This is due to the fact that the P waves travel longitudinally perpendicular to the Slinky seismometer. The S waves travel in the same direction as the Slinky seismometer, therefore they are more obvious. We then pick the P and S waves here andWe will use the JamaSeis guidelines in order to determine how far away the earthquake is. It appears the earthquake is roughly 2,300 kilometers away from Oklahoma. Could you please translate, Dr. Didi?
0: ครับเขาก็ใช้โปรแกรม JamaSeis นะครับในการที่จะคัดเลือกสัญญาณแล้วก็คำนวณนะครับว่าคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยที่เกิดขึ้นนะมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากสถานีวัดเท่าไหร่นะจากการพลิกตัว P กับ S wave นะครับจากการที่เขาลองพลิกดูนะครับจะเห็นว่าระยะทางจากสถานีวัดจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะที่เขาหาได้อยู่ที่ประมาณ 2,300 กิโลเมตรนะครับ
2: So we've also repeated this process for two other stations the one in Southern California and the one in ArizonaYou can see the radius is being highlighted now.
0: ครับเขาก็ทำการพลิกตัว P กับ S wave นี่นะครับในเรคคอร์ดของทั้ง3สถานีนะครับแล้วก็จะคำนวณออกมาได้ถึงระยะทางระยะห่างของศูนย์กลางแผ่นดินไหวออกจากสถานีแต่ละสถานีเสร็จแล้วก็จะเขียนวงกลมนะครับในด้วยรัศมีที่เท่ากับระยะห่างที่ว่านี้นะครับสำหรับแต่ละสถานีก็จะได้วงกลมขึ้นมา3วงนะครับแล้ววงกลม3วงนี้ของแต่ละสถานีเนี่ยตัดตรงไหนนะครับ ทั้ง3วงนะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่จะบ่งบอกว่าเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะครับซึ่งเขาก็ทำให้เราดูอยู่เนี่ยนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: So by analyzing the seismographical signals from these three stations, we've concluded that there is an earthquake occurred off the southern coast of Mexico around 8 o'clock on September 8th. Please translate.
0: ครับจากการที่คำนวณแล้วก็หาศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะฮะก็จะพบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเม็กซิโกนะครับอันนี้แผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับของวันที่8เดือนกันยายนนะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: Then, by accessing the United States Geological Survey list of earthquakes, we can see that an earthquake did indeed take place off the coast of southern Mexico at the time we were expecting. This confirms that JAMAsize is an effective tool to monitor earthquakes.
0: ครับก็จากการที่ตรวจสอบข้อมูลเทียบกับข้อมูลของ USGS นะครับหรือว่า US Geological Survey นะครับหรือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็พบว่ามีข้อมูลของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นณวันเวลาดังกล่าวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าJAMAsize ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะใช้ในการตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวนะครับของทั้งโลกได้นะครับ Thank you. Go ahead, please.
2: One last thing I'd like to point out before turning over to Dean is that this earthquake occurred at 8:04 in the morning. Our seismometers based on in the U.S. picked up this event around 8:09, excuse me. This is due to the travel time of the seismological waves as they move from Mexico to the Midwest of the United States.
0: Cup. อันนี้ถ้าดูที่เวลานะครับก็จะเห็นว่าเวลานี่จะแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงระยะห่างนะครับที่คลื่นจะต้องเดินทางจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวไปถึงสถานีนะครับอันนี้แต่ละสถานีก็จะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับ Thank you Alex go ahead please
2: I'd also like to point out that as you move the arrival times farther apartThe circle in which the earthquake could have taken place expands or contracts whether you move the arrival times closer or farther together.
1: You please translate.
0: ครับในกรณีที่เราเลือกหรือพิกตัวที่เป็น P กับ S wave เนี่ยที่มีระยะเวลาที่ห่างกันมากขึ้นนะครับยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของวงกลมก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวที่มีรัศมีที่ยาวขึ้นนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากสถานีถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็จะห่างขึ้นนะครับอันนี้คือเขากำลังลองปรับว่าถ้าปรับการพลิกของเราแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับ Thank you Alex go ahead please
2: Okay, at this time I'll be turning you over to Dean, who is going to conclude this session.
0: ครับต่อไปก็กลับไปหาอาจารย์ดีนนะครับเพื่อที่จะสรุปการเรียนในวันนี้นะครับ
3: Thank you. I'd like to show a nice flash animation that kind of summarizes what Alex and Nick just went through. So let me see if I can...get it to show up on the right screen. There it is, over here. So, have to look around the corner to make it bigger. This flash animation shows the same kind of process. And if you click on this, it shows the earthquake happening and the signals coming and being detected at three different seismometers, yellow.

0: green, and purple. Would you please translate?
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าเนี่ยจะแสดงแอนิเมชันให้อาจารย์ได้ดูกันนะครับว่าลักษณะจะคล้ายคลึงกับที่อเล็กซ์กับนิกได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทางฝั่งตะวันตกของนอกในทะเลนอกชายฝั่งของเม็กซิโกนะครับคือจุดสีเหลืองที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็จะมีสถานีตรวจวัดอยู่3สถานีคือสถานีที่มีสีเหลืองใกล้สุดนะครับแล้วก็มีสีม่วงแล้วก็สีเขียวนะครับอาจารย์จะสังเกตเห็นถึงการเคลื่อนที่ของ P wave เนี่ยจะไปถึงก่อนนะครับแล้วก็ S wave ก็จะตามไปอย่างที่เห็นนะครับ P wave ผ่านไปแล้วนะครับสองสถานี S wave เพิ่งจะผ่านนะครับแล้วก็ผ่านสถานีที่3ครับ thank youDean, go ahead, please.
0: All right, and much as Nick and Alex did, they picked the P and the S wave, and the separation between the P and the S wave determined the size of those circles around each of the seismometers, the purple, the green, and the yellow. And again, the intersection of those three circles indicates where that earthquake occurred.This is a different earthquake, but it did also occur kind of off of southwestern Mexico. Please translate.
1: ครับจากการที่พลิกทั้ง P แล้วก็ S wave เนี่ยนะครับก็จะได้ระยะห่างนะบนกราฟนะครับว่า P กับ S wave ห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะไปสะท้อนให้เห็นถึงรัศมีของวงกลมนะครับของที่คือระยะห่างจากสถานีตรวจวัดไปจนถึงศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้ง3สถานีก็จะมีวงกลม3วงตัดกันที่ตรงไหนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวซึ่งในกรณีนี้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกครับ thank you Dean please
0: and one last thing that's nice about this flash animation for teaching purposes is if I just hover over thisIt actually illustrates in a manner maybe students could understand how a slow person walking away from a center and a fast person walking away from a center can, if I know that information, then I can kind of back project to where the center is. So this might be useful in the classroom. Please translate.
1: ครับ นอกจากนี้ อาจารย์ดีนก็ได้นำเสนอให้เห็นถึง animation นะครับ ซึ่งอาจารย์เห็นบนจอนะครับแสดงถึงมีนักเรียน3คนนะครับที่เดินออกไปจากจุดศูนย์กลางเดียวกันนะครับที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อุปมาอุปไมยคล้ายๆกับแอนิเมชันอันนี้ที่กำลังที่อาจารย์เห็นบนจอนะครับเนี่ยฮะจะมีเด็กเดินออกจากจุดศูนย์กลางนี้นะฮะคนหนึ่งเดินเร็วคนหนึ่งเดินช้านะครับก็จะเหมือนคลื่นอาจารย์มองทางซ้ายขวานะครับอาจารย์จะเห็นว่าเหมือนกับว่ามาเดินทางมาถึงสถานีทั้ง3แห่งแล้วนะครับก็จะเห็นระยะห่างของเวลาที่มาถึงของที่คนที่เดินเร็วกับคนที่เดินช้านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับซึ่งก็น่าจะช่วยในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ดีน thank you go ahead please
0: Thank you. You notice me getting up. I can't see around our little University of Oregon screen to what I'm doing on the screen. You can see. I apologize for that. Now I can see, so this is good.
1: We can see clearly. Don't worry. Yeah.
0: Yeah. Okay. Good. Now I'm gonna just figure out how to get rid of this. Do I escape? What do I do to get rid of this? Well, I'll just kill it. There we go. Where am I? I think my computer is totally confused here. Hold on. Okay. Okay. Now I can see it. Thank you. That's good. So I wanted to just point out a couple things, and we're running short of time. So I'm going to skip ahead a little bit. We had a session here. We had some slides that.Talked about looking at correlations, for example, here. And I think we've exercised your mathematical brains enough this morning in Thailand. So

0: I think I'm going to skip over that. If you please translate while I move ahead.
1: ครับก็ยังมีอีกบางเรื่องที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะต้องขอผ่านในเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ correlation ซึ่งพวกนี้จริงอาจารย์สามารถที่จะดูได้ในเอกสารนะครับในนั้นก็จะมีเอกสารแล้วก็รวมถึงลิงก์ที่อาจารย์สามารถที่ไปดูศึกษาเองได้นะครับเรื่องของการ correlation อะไรต่างๆนะครับ thank you อาจารย์ดีน go ahead please
0: I would just emphasize that the technique of cross-correlation that is in that worksheet is used worldwide. If you go onto Facebook and see its suggested friends for you, they've probably done cross-correlation of data streams somehow in that process. So if you please translate that.
1: ครับอย่างไรก็ดีจานดินก็ได้กำชับนะครับว่าเรื่องของการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับ correlationที่ให้มาเนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้เรื่องนี้อย่างแพร่หลายไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ควรจะได้ศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับครับ Thank you Dr. Dean go ahead please
0: I just was going to speak briefly about how seismology is used by earth scientists to understand the earth and this is possibly one of the better examplesthe reason we know that the Earth has a liquid outer core and a solid inner core is because seismic waves tell us this. Seismic waves transfer to different locations on the Earth from earthquakes. And for example, if an earthquake happens here at the top, because the Earth has a liquid inner core that S waves cannot transmit through,The only place we would expect to be able to see the S wave is for seismic stations that are located around relative to the earthquake. And further, the P wave also has a shadow zone depicted by red here. So this is something that both tells us about the Earth's insides and is useful in terms of looking at seismic signals on our seismometers. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดินก็ได้ยกตัวอย่างนะครับให้เราได้เห็นนะครับในเอกสารที่อาจารย์ได้รับนะครับในเอกสารนี้หน้านี้นะครับอาจารย์ดินก็พูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับ seismology ในการศึกษาโครงสร้างของโลกของเรานะครับเป็นเพราะว่าเราศึกษาเกี่ยวกับ seismology ทำให้เราได้ทราบถึงโครงสร้างภายในโลกของเรานะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีชั้นต่างๆใช่ไหมครับพอเข้าไปข้างในจะเป็นแมนเทิลและที่สำคัญก็จะมีชั้นที่เป็นคอร์หรือว่าเป็นแก่นโลกนะครับคอร์นี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นจะมีเอาท์เตอร์คอร์หรือคอร์ชั้นนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นของไหลนะครับที่เขาเขียนว่าเป็นบอกว่าเป็นลิควิดนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็น inner core ที่เป็นของแข็งที่เป็น solid นะครับอันนี้เขารู้ได้ยังไงนะครับเขาก็รู้จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวนะครับจะเห็นว่าไดอะแกรมที่2นะครับที่จะมีเขียนบอกว่าเป็น S wave parts นะครับตรงนั้นอาจารย์จะเห็นว่าในรูปนั้นน่ะก็จะมีรูปตรงกลางนะครับอาจารย์มันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าในเอกสารอาจารย์จะมีอยู่นะครับรูปตรงกลางอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีข้างล่างตรงรูปนั้นที่ออกม่วงๆนะครับอาจารย์จะเห็นว่าเป็น S wave shadow zone นะครับเพราะว่า S wave เนี่ยเราได้เรียนกันแล้วนะครับว่า S wave มีสมบัติที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณที่เป็น liquid นะครับหรือของไหลได้นะครับทำให้ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะฮะคลื่น S wave ก็จะไม่สามารถเคลื่อนผ่าน outer coreของเราได้นะครับก็จะทำให้เกิดเป็น S wave shadow zone เป็นเขตที่มีเงาของ S wave เกิดขึ้นคือ S wave ไม่สามารถจะเดินทางผ่านตรงนั้นได้ในขณะเดียวกัน P wave นะครับการเคลื่อนที่ของ P wave เข้าไปสู่ในโลกนะครับอาจารย์จะเห็นว่า P wave ก็เหมือนกันนะครับไม่เหมือน S wave นะครับขอโทษคือ P wave เนี่ยในรูปทางขวาสุดอาจารย์จะเห็นมีโซนสีเหลืองใช่ไหมครับโซนสีเหลืองนั่นคือโซนที่ P wave สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่ว่าจะมีโซนสีแดง

0: แรงนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่า P-wave shadow zone นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นที่เข้าไปในโลกนะครับอาจารย์ต้องลองนึกดูว่ายิ่งพอคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปในโลกเนี่ยความหนาแน่นอะไรต่างๆจะสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือคลื่นจะมีการ deflect นะครับก็มีการเบี่ยงเบนของคลื่นนะครับทำให้คลื่นที่เคลื่อนที่เข้าไปในโลกมีลักษณะการเดินของคลื่นเนี่ยไปในทางที่curve นิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วพอถึงจุดที่เป็นmantle กับ core นะระหว่าง mantle ที่เป็นของแข็งกับ core ที่เป็นของเหลวเนี่ยคลื่นจะมีการdeflect นะครับจะมีการเบี่ยงเบนนะครับทำให้เกิดเป็น p-wave shadow zone ขึ้นมาตรงนี้ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือได้จากการศึกษา seismology นะครับเพื่อช่วยในการศึกษาโครงสร้างของโลกนะครับ Thank you อาจารย์ดีน Go ahead please
1: You mentioned that there's some things that's there's some things starting from the inner earth and moving to surfaceThat we know about because seismic waves tell us about them, these are just some examples. I would encourage our colleagues to take a look at this in their own time. I've just tried to give a few examples, and further, there are some very nice iris animations that they should look at in the shared folder if they want to play around and kind of explore a little bit. I think I'll leave off with that, Dr. Didi.
0: Okay. ครับ อาจารย์ดินก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับ material เนื้อหาต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ศึกษาไปนะครับซึ่งอันนี้อาจารย์สามารถที่จะไปหาดูได้ในเอกสารนะครับซึ่งมีอีกเยอะมากมายหลายอย่างนะครับที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งนั้นอาจารย์ดีนก็ขอให้อาจารย์ได้กลับไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้น่าจะศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วโดยเฉพาะบางอันที่เป็นจากไอริสจากอะไรเนี่ยนะครับซึ่งก็อาจารย์ดีนก็ได้พยายามรวบรวมมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้กลับไปศึกษานะฮะเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะเป็นการอาจารย์ดินก็บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นการขมวดท้ายให้กับเรานะครับว่าในการศึกษาของเราตั้งแต่ที่มีมานะครับก็อยากจะขมวดจบลงด้วยmaterial ต่างๆที่เป็นการบ้านต่อให้อาจารย์ไปต่อยอดนะครับ Thank you Dr. Dean
1: Thank you, Dr. Didi. At this point, I think we'll conclude our session for today, and I know that there are some post-session talks to be given, so why don't we transfer into those?
0: Okay. Thank you very much. Yes. ครับ อาจารย์ก็คงจะจบ session นะครับณตรงนี้นะครับด้วยว่าเวลาก็ลงเลยแล้วนะครับก็คงจะต้องมี crossing ceremony อะไรต่างๆนะครับครับขอบพระคุณมากครับ

0: Thank you very much, Dr. Dean, and your team, your wonderful team from Oregon. Now we are having the closing ceremony, starting from having the both the representatives from teacher participants from both sides. First, we have from Bangkok side, Ajahn Panadda Maisatip, to say some words of appreciation. Ajahn Panadda, please.
1: ในฐานะที่เป็นผู้เข้ารับการอบรมใน5วันนี้นะคะพวกเราเป็นคุณครูท่านหนึ่งที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของเครื่องเซริงกี้ไซส์

0: ้มอมิเตอร์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของมันสปริงเรื่องของการแกว่งของลูกตุ้มนะคะการทำงานเราขอขอบคุณทีมงานของดร.ดีนนะคะทุกที่ได้ให้ความรู้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะคะของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ได้จัดการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้แปลภาษาให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: Yes, that's from Bangkok side. Let's move to Hua Hin side. We have Ajarn Narong Kamkan Long from Hua Hin side to say some words of appreciation. Please, Ajarn Narong.
2: ครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหัวหินนะครับที่จะกล่าวขอบคุณท่านดร.ดีนและคณะรวมทั้งดร.ทิตินะที่ช่วยเป็นร่ามแปลภาษาให้เกี่ยวกับการฝึกอบรมครั้งนี้ทั้งหมดนะครับจากที่อบรมมา5วันนะครับอย่างน้อยเนี่ยการใช้เครื่องสมิเตอร์เนี่ยก็ยังพอรู้หลักการคร่าวๆว่ามันเกิดจากอะไรบ้างรวมทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงสร้างภายในนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งไฟฟ้าทั้งแม่เหล็กรวมถึงเชิงกลนะครับเพื่อประยุกต์ใช้เรื่องของคลื่นในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับทางธรณีวิทยาในส่วนของผมนะครับแล้วก็ทางคณะไฟหัวหินเนี่ยผมตั้งใจแล้วว่าจะนำความรู้ที่ได้รับนะครับไปประยุกต์ใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ามีความสามารถพอหรือว่าหาวงจรได้เนี่ยผมคิดว่าจะทำตัวนี้เครื่องวงจรตัวสมิเตอร์นะครับมาใช้แน่ๆนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าหากเราทำได้สักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีข้อมูลจากทางประจวบที่จะยื่นให้ไปทางดร.ดีนดูบ้างนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: Thank you อาจารย์ณรงค์ Next we will have Mr. Pansak Sumedharat representative from TOT Public Company Limited our main sponsor to deliver his remarks คุณ Pansak
3: เรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงอาพรชนวนจิตท่านอารมณ์ชนวนจิตนะรองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์คุณครูวิทยาศาสตร์ทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และที่โรงเรียนไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงคุณครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนกับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสร่วมในพิธีปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์บริษัท TOT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมครูด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักของบริษัท TOT ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อบริการสังคมและในสุดท้ายก็ผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่านที่สำเร็จการอบรมในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้จากการอบรมไปต่อยอดพัฒนาการเรียนการสอนของท่านได้เป็นอย่างดีและหวังไปอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในโอกาสการอบรมของมูลนิธิในหลักสูตรต่อไปขอขอบคุณครับ
1: Thank you Mr. Pansak this time let's move to Oregon side we are having

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยสำหรับวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Classroom Management โดย Associate Professor Dr. Numa P. Markey Welcome you all to the English Language Video Conference Teacher Training Program titled Classroom Management Today organized by the Distance Learning Foundation and the Regional English Language Office of the US Embassy Bangkok. Now I would like to invite Ms. Joel Usaski, the Director of Regional English Language Office, the US Embassy Bangkok, to give a welcoming remarks. Please.

0: So we have to be, as it says that, we have to be efficient, all right? But at the same time, we have to be very flexible. Because as we will see shortly, all kinds of unexpected things happen in classrooms, and we have to be able to deal with those unexpected things, all right? So one of the things that is important to realize is that what you intend to do with the lesson plan, you know, what your written statement, and what actually happens in the language classroom are sometimes very different things, okay? This phenomenon happens very, very frequently, all right? The split-second decisions that we make as teachers, sometimes we make good decisions, sometimes not so good, and the thing is, as we get more experience, hopefully we make more good decisions than bad decisions. All right? Can you, next slide, please? So perhaps if you'd like to do the interpretation.
1: Okay. อาจารย์Professor Markey นะคะได้พูดว่า lesson plan เนี่ยนะคะการเวลาพอเราไปสอนในห้องนะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจแค่ชั่ววินาทีนะคะที่จะปรับในการที่จะตีความ lesson plan ที่เราแผนการสอนที่เราเขียนเนี่ยนะคะออกมาเป็นการสอนจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะจัดการได้กับสิ่งซึ่งอาจจะไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรคะความแตกต่างระหว่างการสิ่งที่เราตั้งใจจะทำตามแผนการสอนตาม lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของผู้สอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งผู้สอนควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขียนเมื่อไปเกิดในห้องเรียนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์ต้องรู้จักที่จะปรับค่ะ please professor
0: thank you alright so the question is how do our lesson plans our intentions and how what we actually do in the classroom how do they interact with each other all right In the applied linguistics literature, there is this distinction between a task as work plan, okay, so that's the lesson plan, and task as activity, okay? This is not crucial for you to understand the technical terminology, but if you have a good background in language teaching, these terms may be familiar to you, all right? And for those of you who might be interested in following up on this, there is that reference by Coughlin and Duff, 1984, which is a good paper to read if you want to follow up on this. Next slide, please. So the first thing to realize is that there is often some tension between the intended plan and what actually happens. All right. And so getting the right balance between these two things is often a very delicate matter, all right? I think that this is particularly true when we try to use pooled communicative approaches to language teaching, okay? And this is because communicative language teaching, or CLT for short, okay, these approaches tend to be rather student-centered rather than teacher-centered. Okay, so what I'm doing now is fairly teacher-centered. I am talking, you are listening to me, and you are taking notes. But for example, if we use small group work, all right, that is a much more student-centered way of doing things. All right. Now, if we use a CLT approach, we have to be willing to give up control of what happens in the classroom, all right? So the problem is that we have to do this, we have to be willing to give up control, but we have to do this in a pedagogically valuable way, all right? And what we are interested in seeing is to enable the students to communicate in English and also to learn new language. Okay, so that's actually a very difficult thing to do. Next slide, please. Okay, so in sum, achieving the desired balance between lesson planning and classroom management. It's something that it's a skill that has to be learned, and it has to be constantly refined over time. All right? And even experienced teachers sometimes don't get this balance right. All right? But we absolutely have to work on this throughout our careers. All right? And at times we have to know when it is appropriate to abandon a lesson plan because there's a crucial pedagogical moment that has occurred, okay? And that is what I've been calling seizing the pedagogical moment, all right? If you'd like to.
1: Professor Maki, lesson plan and teaching, it's like เป็นอะไรฮะกิจกรรมที่เป็นเหมือนกับ work plan นะฮะกับเมื่อมาเป็น activity จริงๆในห้องเรียนเนี่ยบางครั้งก็จะมีแตกต่างนะคะต้องปรับปรุงต้องนะคะครูเนี่ยต้องทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะปรับนะคะให้เหมาะสมนะคะบางทีต้องใช้การตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ balance นะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน lesson plan กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือยังไงเสี้ยเนี่ยก็ต้องให้อยู่ในขอบเขตนั้นแต่ว่าก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนด้วยค่ะ
0: Next slide, please. Okay, so would anybody like to ask any questions or any comments at this time?
1: Not at the moment.
0: No? Okay, all right. Next slide, please. So what does a good lesson plan look like? All right. And so this is the moment when we are looking at the handout with the picture on the first page. All right. Could I have the slide back up? Okay. Thank you. The number of considerations you have to bear in mind, okay? And I think that there are three important characteristics of lesson planning that I want to talk about today, okay? So you have to know what you want to achieve in each task. You have to understand how the task is going to be achieved. Okay, so for example, are you going to do a lecturing style? Are you going to use pair work? Are you going to use small group work? How are you going to actually do each task? Be careful, it will probably screw things up. This can be edited out at the end. And then how one task relates to the next. Okay, so what we want to be able to talk about also is how tasks are graded and sequenced. All right. So next slide, please. For present purposes, I'm going to use the lesson plan that we've got here. All right. And this is a short version of the lesson plan. There is a longer full version at the end. And you can, again, get it from this URL. All right. So next slide, please. Okay. So what we're going to do now is to use the handout. And we're going to look at what is to be achieved in each task and how each task is going to be achieved, all right? So please look at the lesson plan in detail, all right? So if you look, so here we have this picture, okay? And basically the idea is that there is going to be, so if I were doing this with you, I would select one of you, so perhaps this gentleman here, okay? So I would ask this gentleman here to come to the front of the class, all right? And the rest of you, no, you don't need this. and then the rest of you have this picture, okay? But this gentleman at the front of the class does not have the picture, all right? And so what this does, it sets up what's called an information gap, all right? So you don't know what is on the picture, but everybody else does, okay? And so the task is for all of you in the audience to tell the person at the blackboard what this picture looks like, and the person at the blackboard has to reproduce this picture. Right? Does everybody understand that? Okay. Would you like to check on that?
2: ค่ะ อาจารย์ได้พูดตอนนี้คุณมาร์กี้ได้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมนะคะในตอนแรกก็คือก่อนจะจัดกิจกรรมเราคงจะต้องดูว่ามีเป้าหมายของกิจกรรมคืออะไรแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปสู่เป้าหมายนั้นและที่ตามมาก็คือกิจกรรมที่จะตามมาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องครูก็จะต้องแพลนกิจกรรมนั้นด้วยคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมโดยที่อาจารย์จะเห็นมีเวิร์กชีทที่อาจารย์ได้มานะคะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิธีการเซตอัพแอคทิวิตี้ด้วยการที่จะเริ่มต้นด้วยจะมีคล้ายๆเป็นการสาธิตการสอนเนี่ยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้นักเรียนที่ออกทริปเนี่ยจะมีความสัมพันธ์หรือว่าแสดงให้เห็นเพื่อนที่จัดเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยจะเห็นภาพว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรในการทำกิจกรรมนั้นๆ นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะ
0: โอเค so if we now look at the second bullet on the lesson plan so the instructions that I would give to you all in the audience is you would get about 5 minutes to plan how you're going to describe this picture to the person at the blackboard. All right? So you get to plan, you know, what words you're going to use, what grammar, etc. All right? And so your task is to describe this picture to the person at the blackboard. All right? And then the person who is at the blackboard, it is very important that if you do not understand what your classmates are saying, all right, you have to ask lots of questions, all right? So different sets of instructions for the person at the blackboard and different instructions for the people in who have the picture.
1: สำหรับกิจกรรมแรกนะคะที่อาจารย์เห็นรูปภาพนะคะบนแฮนด์เอาท์นะคะก็คือการที่จะเป็นกิจกรรมในลักษณะที่ว่ามีนักเรียนนะคะออกมาข้างหน้านะคะที่กระดานนี้หนึ่งคนนะคะโดยนักเรียนคนนี้เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้ภาพในแฮนด์เอาท์ค่ะนะคะเขาจะเป็นคนวาดรูปลงบนกระดานนะคะแล้วก็เพื่อนที่เหลือนะคะในห้องนะคะก็จะเป็นคนที่บรรยายภาพนี้ให้เขาฟังเพื่อที่เขาจะได้วาดรูปนะคะผลสุดท้ายนี่ออกมาภาพนี่มันจะต้องเหมือนกันกับภาพที่เรามีในแฮนด์เอาท์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่ออกมาข้างหน้าก็ได้คำสั่งอย่างหนึ่งว่าให้ฟังให้ดีๆแล้วก็ถามคำถามนะคะถ้าไม่เข้าใจเพื่อที่จะวาดรูปให้ได้นะคะส่วนนักเรียนที่นั่งอยู่นะคะก็ได้รับคำสั่งว่าจะต้องอธิบายต้องเล่านะคะเล่าภาพนะคะโดยการพูดเพื่อให้เพื่อนที่อยู่หน้าห้องเนี่ยสามารถที่จะวาดรูปได้เหมือนกับที่ตัวเองมี
2: เป็น activity เราอาจจะคุ้นเคยที่บอกว่า listen and draw นะคะคือฟังแล้วก็วาดนะคะ
0: Thank you and then right at the bottom of the page there's this bullet which says standard of graphic accuracy and what we're talking about here is how accurate does the drawing made here on the blackboard, how accurate is it in comparison to what we have here on the piece of paper? All right. So now, if you'd like to turn to the next page, all right. So I would just like to tell you that I have used this lesson as a demonstration lesson. I've done this over the course of 27 years, so I know how this stuff works very well. And if you notice at the top of the page, I have used this lesson plan with native speakers and very, very advanced users of English. So, from time to time, we have Thai students coming to our university, and they're very advanced. And so, I've used this activity with very advanced international students and with native speakers of English. All right. I have also used this task with intermediate learners of English. All right. And I have also used it with beginners. Okay. So this task actually works with the entire range of learners of English as a foreign language. All right. And what I want you to notice is that for native speakers or very advanced users of English, so that's the third bullet here, all right? So for native speakers, very advanced people, they are allowed to make only 10 errors of detail, okay? So what I mean by that, so if you look at this picture, all right, you'll notice that these flowers here. So I think this flower actually has 9 petals in the flower, okay? So if the person on the blackboard ends up drawing 7 or 11, that's not good. That counts as one error of detail, okay? And furthermore, if you notice that the time limit is very challenging, okay? So the time limit is 15 minutes, all right? So that's very, very challenging. Now, if you look at the standards for intermediate students, so here we're not concerned with very high levels of detail. As long as you get the general gist of the story, that's okay. All right. So an approximate picture is okay. And the time limit for completing the task, there's much more time allowed. So let's say 25 to 30 minutes. And then for beginners, we relax the expected standards of accuracy much more. So as long as they get the very rough idea of the story, that's fine. Okay. And the time that we allow for them to complete this is much, much longer. So, for example, in the beginners that are shown in these videos, they actually accomplished this task in 40 minutes, but they did it, okay? So perhaps if the interpretation.
2: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นยังไงนะคะตามที่คุณมาร์คี้ได้กล่าวตอนต้นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเน้นเรื่องของการพูด fluency with speaking นะคะกิจกรรมนี้ท่านได้ทดลองทำกับนักเรียนหลายกลุ่มอาจจะเป็น beginners intermediate และก็ native เน้นถึงเรื่องของการที่ให้ผู้ที่ทำกิจกรรมเนี่ยใช้ภาษา ด้วยตนเองแล้วก็วาดรูปตามสิ่งที่ได้ยินซึ่งพบว่าถ้าเป็น native speaker นี่จะใช้เวลาประมาณ15นาทีแต่ถ้าเป็น beginners อาจจะต้องใช้เวลามาก40ถึง40นาทีนะคะintermediate ประมาณ25ถึง30นาทีโดยที่ครูจะต้องไม่ไปinterfere อะไรเลยกับนักเรียนปล่อยให้ทำกิจกรรมด้วยตัวเองแล้วมีหน้าที่เพียงแต่จดโน้ตในสิ่งที่เขาทำไปโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยค่ะ
0: Thank you. Okay. So Let me now talk about the teacher's role in this, because this is an example where we have to give up control, all right, or on the

0: in the room. That's what the language of spatial relationships means. Okay? The language of description. So primarily, this generates a lot of present tense, present continuous. Okay? Now, if you notice, there is a calendar up here which says January 26th in the little story up here. And then the calendar on the wall in the hospital is January 27. Okay? And what I was hoping that this would do is to generate a lot of simple past and simple continuous tense. Okay? In point of fact, in the 27 years that I've done this, this only happened once. Okay, so that was interesting. My prediction was essentially wrong. Okay? And then there's a lot of figurative language. So, for example, this is where people say, this thing here looks like a wheel with spokes. Okay, if they don't know the word pulley. Okay? So you get lots of comparisons to what it can look like. And so, for example, and also you get a lot of inventive stuff, even native speakers. So one native speaker in one of the classes that I did was talking about the pulleys here, and she called it that wheelie thing, okay, which is not standard English at all, okay, but it got the point across. Right? And so if native speakers do that, you can imagine that EFL learners are going to do that a lot. All right? And this is very good for language learning. Then repair, this is a technical term. So basically, when I ask you, okay, did you understand what I just said? Okay, that is a comprehension check. Clarification requests, so for example, if this gentleman were here and somebody told you something that you did not understand and you said, what did you say? That is an example of a clarification request. Okay? And then circumlocution is where you, if you don't know a vocabulary item, you kind of talk around it until you can express what it is that you mean. All right?
1: ค่ะ Professor Maki นะคะก็พูดถึงตัวภาษาที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเด็กเลยทั้งเรื่องคำศัพท์แล้วก็ภาษานะคะ language pattern อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะ communicate ให้ได้จริงๆนะคะผู้ที่นั่งอยู่มี handout ก็เพื่อที่จะ communicate ให้คนที่อยู่ที่กระดานนี่วาดรูปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาจะออกมาทุกอย่างเลยนะคะรวมทั้งภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมี imperativeมากนะคะที่บอกว่าทำนั่นทำนี่แล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็จะเป็นภาษาที่บอกว่าเป็นแพทเทิร์นที่บอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะ on under หรืออะไรอย่างนั้นนะคะ between อย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วก็จะมีเป็นการบรรยายเยอะมากนะคะแล้วก็จะใช้present tense present continuous นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยที่อาจารย์เคยให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์คาดหวังว่าเขาจะใช้เป็น past tense นะคะแต่ก็ไม่เกิดแม้ว่าจะมีเห็นไหมมีปฏิทินขึ้นมาว่า26วันที่26กับวันที่27เนี่ยน่าจะพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าก็นักเรียนก็ไม่ค่อยได้ใช้ past tense นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นภาษาในศาสตร์ที่บอกว่าคือบางทีเขาไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะก็จะบอกว่า look like นะคะเหมือนกับไอ้นู่นเหมือนกับไอ้นี่นะคะแล้วก็อย่างที่เป็นตัวที่ใช้ยึดโยงค่ะที่จะห้อยแขนเอาไว้อะค่ะนะคะที่เหมือนเป็นล้อเนี่ยก็จะมีนักเรียนคนนึงก็จะบอกว่าเป็น wheelie thing นะคะคือเหมือนวิวเหมือนล้อนะคะซึ่งจริงๆแล้วภาษานี้มันก็เป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะแต่ว่า communicate ได้นะคะก็ทำให้คนเข้าใจนะคะว่าอ๋ออันนี้เองที่อยู่ในภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็วาดได้วาดตามได้อะไรก็ตามที่เป็นภาพเหมือนล้อนะคะแล้วก็จะมี comprehension check นะคะอย่างเช่นว่าเข้าใจไหมนะคะหรือว่าพอคนฟังคนที่จะวาดภาพไม่เข้าใจก็จะถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรนะ what did you say นะคะก็เป็นการเช็คกันไปเช็คกันมาแล้วก็อาจจะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะcirculation นะคะก็คือว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้

0: แน่ใจว่าเขาวาดได้จริงแต่ว่ายังไงก็ตามการสื่อสารเกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นแม้ว่าภาษาจะไม่สมบูรณ์คำศัพท์ไม่สมบูรณ์ก็ตามค่ะ
1: All right. So basically, that is how you set up the task. All right. So you have let's say using our example of 16 students plus one person at the blackboard. You do four rounds with the four groups, and at the end, the teacher says stop. Okay. And so at that moment. So notice that this task, if you notice at the, on page one, it says the picture description task, the fluency, the focus is on fluency, communication, all right? And this is done in group work, all right? So now, if we go on page two, all right, the second task is the debriefing task, okay? And here, what we're doing is we're focusing on accuracy, and this is teacher-fronted. Okay, so during the task, what I, as the teacher, have been doing is taking lots and lots of notes of where errors occurred. Okay, and so in this second phase, what I would do is I would say, okay, so at minute 10, Okay, so do you remember when you were trying to describe the crutches? Okay, and maybe you did not know the word for crutches in English. Okay, so this is where during this second phase, okay, this is where I said, okay, so do we know what the word for crutches is in English? Okay, and if none of you in the audience know, this is where I teach you that vocabulary item. Okay, so this is where I do the formal teaching for vocabulary, for pronunciation, for grammar, you know, whatever kinds of mistakes occur during the first part, this is where I do the teaching. Okay? And you know, if you have a video recording, like all these wonderful cameras, and or if you're, you know, if you record this yourselves, you can actually show the students the little snippet of video and say, do you remember when this happened? Okay, let's try and correct the English that happened here. Or let's try and express ourselves better or more elegantly. All right? So that's what happens in task two.
2: ตอนนี้เมื่อหลังจากนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาก็คือครูจะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทมากคือเริ่มเป็นการอธิบายภาษาที่นักเรียนใช้ที่ผ่านมานะคะเข้าใจว่าตรงนี้เป็นคล้ายๆถ้าหากว่าอาจารย์จะคุ้นเคยเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่า task based learning นะคะก็คือให้เด็ก struggle ก่อนแล้วครูก็จะกลับเข้ามาให้เด็กได้ดูจากสิ่งที่ทำที่เขาทำไปว่าความเป็นจริงคืออะไรตอนนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่แทนที่จะพูดเองว่าผิดยังไงครูก็จะใช้วิธีการยกในสิ่งที่ครูอาจจะจดโน้ตไว้ระหว่างการที่เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหรือถ้ามีการอัดวิดีโอไว้ก็ยิ่งจะดีนะคะก็จะดำให้เห็นจุดนั้นว่ามีปัญหาตรงไหนแต่ถ้าหากว่าครูจดโน้ตครูก็จะรีมายด์นักเรียนว่าเช่น Do you remember when you were trying to explain อะไรก็ตามแล้วก็ภาษาตรงนั้นเธอใช้ยังไงถ้าผิดไปครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาแทนที่ครูจะเป็นผู้บอกตลอดเวลานะคะก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนด้วยวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมีทักษะกระบวนการคิดเพิ่มด้วยค่ะ
1: Thank you so if we can go back to the screen pleaseOkay, very good. Okay, so now what we're here to do, so what I've shown you is how what we've been talking is what the materials look like, okay? And then in terms of the third criterion that I talked about a small while ago, one of the things about how these tasks are graded and sequenced. So if you notice at the bottom of the page here, so the first task is, as I said, a focus on fluency, all right? And this is done in small group work. And then task two, there is a focus on accuracy, and this is done in a teacher-fronted way. And then each task specifies, at the level of the lesson plan, what the task is and how it is to be done, whether in small group work, teacher-fronted, pair work, etc. Okay, so that is all part of the notion of grading and sequencing your tasks, so that you have an organized progression throughout the lesson, or actually throughout, let's say, a week's worth of work. All right, next slide, please. Okay, so perhaps interpretation.
2: ตรงนี้ก็สรุปที่เรากล่าวมาเมื่อกี้นะคะว่าการทำการสอนหรือการจ้าง lesson plan ที่ในหนึ่งบทเรียนนะคะที่เริ่มด้วยการเน้นเรื่องของ fluency ก่อนนะคะโดยนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมจากนั้นก็จะเป็นบทบาทของครูในการที่จะเน้นเรื่องของ accuracy หรือความถูกต้องแน่นอนการทำ lesson plan ในลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลำดับให้แน่ใจว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพแล้วตรงเป้าหมายที่ครูต้องการให้เกิดขึ้นค่ะ
1: Thank you. Okay. So far what we've been doing is talking about what the lesson plan as our intentions about what is going to happen. All right? So if we can go back to the slide please.Okay, so what I'm now going to concentrate on for the rest of this talk is I'm going to show you how a teacher, me, okay, how I interpreted and implemented this lesson plan through a variety of classroom management techniques, okay? So remember,lesson planning and classroom management have to go hand in hand, all right? And so what I'm going to do now is I'm going to concentrate on, there are 16 videos that I could show you. I will show you a subset of those videos. And I'm going to show you what happened while I was giving the instructions to the teachers, and there were some unexpected events that happened. So, interpretation, please.
0: ค่ะ เดี๋ยวท่าน Professor Markey นะคะก็จะให้ดูวิดีโอคลิปนะคะเป็นตัวท่านอาจารย์เนี่ยสอนนะคะอาจารย์ก็บอกว่าจะอยากให้อาจารย์ดูถึงว่าการที่ครูเนี่ยนะคะตีความนะคะแล้วก็นำ lesson plan ที่ตัวเองเขียนเนี่ยเอาไปใช้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่า lesson plan กับ classroom management เนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราเขียนใน lesson plan เนี่ยอาจจะไม่เกิดใน classroom ทั้งหมดก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามบริหารจัดการให้ได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะค่ะ
1: Thank you. Next, let's see, what are we looking at? Back to the slides, please. Okay, so next slide. Okay, so every teacher gives instructions in every class. Okay, so this is a very common thing for us as teachers to do. Okay, but it turns out that giving good instructions is really complicated and difficult thing to do.Okay, so they are not just word for word oral translations of the written instructions that we have just seen in the levels. materials. Okay, so giving good instructions is a really good example of what we as teachers

0: have to be able to do well in terms of classroom management. Okay, and one of the things that always happens when we're giving instructions, all kinds of unexpected developments occur. All right, and when those unexpected things happen, we have to figure out how we're going to deal with that. Next slide, please. Okay, so what I'm going to show you is an overview of how I gave the oral instructions for tasks 1 and 2. All right, so the instructions, the oral instructions that I gave, and this was for the beginners, okay, so very low-level students. So these instructions lasted just under 11 minutes, okay? And during this time, there are 16 separate sections, if you like, that I, as the teacher, had to manage. So interpretation, please.
1: ค่ะเดี๋ยวคลิปที่ท่านอาจารย์จะให้ดูเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยประมาณ 11 นาทีแต่อาจารย์แบ่งเป็น 16 ช่วงนะคะซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ดูว่าการที่ครูนะคะให้ instruction เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าอาจารย์ทำได้ดี อย่างแค่ไหนอย่างไรนะคะในการให้ออกคำสั่งนะคะสั่งให้นักเรียนทำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ classroom management นะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่อาจารย์ออกคำสั่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาซึ่งอาจารย์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการได้นะคะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรค่ะ
0: Thank you. Back to the slides, please. Okay. All right. Next slide, please. Okay. So there are 16 different phases. And during that 11 minutes, 4 unexpected things happened. All right. So there is one student, the one who is at the blackboard. Her name is Sandra. Okay. And so she did an unexpected thing. When I asked her to come to the blackboard, she came to the blackboard and she did this little curtsy. And everybody laughed, okay? So that was kind of nice. That was unexpected, all right? Now, if we can go back to the slides, please. So in terms of classroom interaction, that was not an important event. But in events 7, 11, and 14, okay, what happened was that 3 different students came in late, okay? And so I think the first student came in 5 minutes late, the second student came in about 8 minutes late, and the third student was maybe 10 minutes late, all right? And so the late arrival of these students did affect what was happening in the class, because I was giving the instructions on how to do this, and essentially I had to figure out some sort of way of telling these late students what they were supposed to do. All right? And so I had to manage the consequences of these late arrivals, and this is an example of what do you do when an unexpected event happens, i.e. when a student comes in late, and how do you solve that problem? Okay? And so I'm going to show you small video excerpts which will show you what I did. Okay? Interpretation?
1: อาจารย์ก็สรุปนะคะว่าช่วงที่จะเปิดเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อย่างเช่นมี 16 ช่วงนะคะช่วงที่ 4 เนี่ยนะคะก็คนที่นักเรียนคนที่ออกมาที่หน้ากระดานนะคะก็ทำให้นักเรียนคนอื่นเนี่ยหัวเราะนะคะค่ะด้วยกริยาการของเขาแล้วก็ส่วนช่วงที่ 7 11 แล้วก็ 14 เนี่ยก็จะมีนักเรียน 3 คนซึ่งมาสายนะคะซึ่งการที่นักเรียนมาสายนี้เราก็คงเจอปัญหานี้กันทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะเราให้คำสั่งไปแล้วนะคะนักเรียนเริ่มทำแล้วบางส่วนแต่มีนักเรียนที่เพิ่งเข้ามานะคะก็ให้ดูว่าอาจารย์จัดการปัญหาอย่างไรค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับวันนี้จะพูดถึงปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับในชั้นเรียนของเพื่อนครูเองนั่นก็คือการทะเลาะวิวาทกันของเด็กบางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นชกต่อยหรือตบตีกันครับถ้าครูไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวบานปลายใหญ่โตก็ได้ครับวันนี้จะทราบถึงการจัดการชั้นเรียนที่มีปัญหานี้กันแต่ก่อนอื่นครับเรามาชมตัวอย่างของเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษกันก่อนครับ
1: Jamal and John do not like each other.
2: Mother's breaking.
3: What did you just say about my mother?
1: There's been a simmering personality clash between them all year.
3: I heard you. What? Did you say anything about your mother? Why are you angry?
1: As the fight escalates, a teacher in a nearby classroom hears the confrontation.
4: John Taylor always seems to be in a crowd or making issues.
1: Without support on hand, he stops short of the fight.
4: John, I'm talking to you. Listen to me, boy. Don't ignore me. I'm talking to you.
1: And starts shouting instead.
4: Taylor!
3: Well, sir, it wasn't me who started it. It was Jamal who started it. Wasn't it, Jamal?
0: และผู้ที่จะช่วยเพื่อนครูแก้ไขปัญหานี้ครับเช่นเคยครับท่านอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาครับดร.ปริศนาชนวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ปัญหา

0: ตีกันมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: เวลาเด็กเกิดความขัดแย้งก็เด็กก็เลือกวิธีที่จะแก้ไขความขัดแย้ง
0: ครับ
1: ค่ะวิธีที่เขาคุ้นเคยและวิธีที่เขาได้เรียนรู้มาคือการแสดงออกในความรุนแรง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: งั้นในงานวิจัยที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์จะอยากจะให้เราเริ่มจากไหนก่อนดีคุยสาเหตุแล้วมาดูทางแก้หรือว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นยังไง
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องมองก่อนก็คือว่าเราอย่ามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ
0: ่ oh.
1: มองให้มันเห็นว่าเป็นเรื่องเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในสังคมมนุษย์พึงมี
0: โอ้ นี่เปลี่ยนมุมมองของหลายๆท่านเลยครับเพราะถ้ามีทะเลาะหรือชกต่อยตบตีนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่ทันทียิ่งถ้าลงสื่อเป็นข่าวนี่โอ้โหโรงเรียนก็จะโอ้โหเสียชื่ออะไรแบบนี้
1: เรามองเป็นเรื่องของวิธีการที่เด็กแสดงออกซึ่งความขัดแย้ง
0: ให้มองแบบนี้ก่อน
1: พอเขาแสดงออกแบบนี้มันก็นำไปสู่ปัญหาทางร่างกายทางจิตใจและทางชื่อเสียงอะไรต่างๆในมุมกว้างอย่างนี้ก่อนค่ะเมื่อเรามองอย่างนี้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงวิธีที่จะจัดการให้ความขัดแย้งนี้มันเบาลงเราจะไปยุติทันทีไปห้ามอะไรเนี่ยมันก็เด็กก็แค่จะหยุดระยะหนึ่งแต่เดี๋ยวก็พอรับตาเราแล้วเด็กจะไปต่ออ
0: าจจะไปต่อข้างนอกด้วย
1: ไปยกพวกมาให้มันมากขึ้นท่าทีของครูเนี่ยสำคัญท
0: ่
1: าทีของครูที่มีต่อสถานการณ์เนี่ยสำคัญคืออย่าตระหนกตกใจนิ่งๆและมองปัญหาอย่างเข้าใจทำความเข้าใจกับปัญหาซะก่อนว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความขัดแย้งระหว่างเด็กเอาแค่ระหว่างเด็กก่อนแล้วเราก็จะจัดการกับคู่ขัดแย้งนี้ด้วยวิธีใด
0: การที่ครูยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหานะครับมันต่างกันไหมว่าถ้าเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงตบตีกันหรือว่าชายกับหญิงอะไรแบบนี้ฮะ
1: ไม่ต่างกันครูเนี่ยต้องไม่พาตัวเข้าไปแทรกในความขัดแย้งนั้น
0: ยังไงฮะหมายถึง
1: อย่าโอ้โหเธอทำได้ยังไง
0: อ๋ออ
1: ย่างเงี้ย
0: ซึ่งบางทีครูมักจะมีอารมณ์ที่ไปก่อน
1: ใช่มาก่อนเลย
0: ต้องระวังเลยนะ
1: ครับพอเราเห็นเด็กตีกันเราเห็นเด็กกำลังทำร้ายกันเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะใจร้ายนะแต่เราต้องยืนมองสถานการณ์นั้นอย่างรอบด้านว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดไหนเราจะก้าวเข้าไปตรงจุดนั้นยังไงเพราะการก้าวเข้าไปของครูเนี่ยมันควรก้าวไปอย่างมีเจตนาไม่ใช่อยู่ดีวิ่งพรวดเข้าไปหาก็โดนลูกหลง
0: ครับงั้นต้องยังไงดีฮะเข้าไปอย่างมีเจตนาเนี่ย
1: ยังมีเจตนาว่าเด็กเนี่ยตีกันมาสักเท่าไหร่ละนานยังคนที่เจ็บหรือยังถ้าเขาเจ็บเนี่ยเราเข้าไปเร็วหน่อยถ้าเขายังไม่เจ็บเนี่ยบางทีเราต้องรอเวลาร
0: อ
1: ไม่ใช่รอเวลาให้เขาเจ็บนะ
0: รอทำไมฮะ
1: รอจังหวะที่เราจะเขาจะได้ยินเสียงพูดเราว่าช่วงไหนเขาจะฟังเราได้
0: เพราะช่วงชุลมุนเนี่ย
1: จะหน้ามืด
0: ไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยิน
0: ไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นใช่ไหม
1: ต้องรอจังหวะที่เราแน่ใจว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปเรามีท่าทีอะไรไปเนี่ยจะสามารถหยุดเขาได
0: ้แล้วต้องหยุดด้วยคำพูดอะไรหรือต้องด้วยอาการยังไงครับ
1: มันแล้วแต่สถานการณ์นะจะไปบอกว่าอันนี้คือสูตรสำเร็จเนี่ยไม่ได้สมมติเด็กกำลังตีแล้วคลุกลงไปข้างล่างเนี่ยครูเลยไม่ต้องเลยครูไปยืนอยู่เฉยๆยืนเฉยๆแล้วก็ให้เด็กสักคนมาอยู่ข้างๆเราอะแล้วก็เตรียมการสั่งให้เด็กไปจับแยกเตรียมการก่อนแต่เราเนี่ยอย่าเข้าไปถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจับตัวคนไหนก่อนมีผล
0: ทำไมฮะ
1: เด็กคนนึกว่าเอ๊ะมันดึงเราเองดึงเราออกทำไมเราเลยโดนเลย
0: อ๋อเพราะจังหวะดึงนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ครูอะไรก็จะสาวหมัด
1: เขาจะเสียจังหวะของเขาเพราะนั้นเราสั่งเด็กว่าให้ออกไปดึงพร้อมกันทั้งคู่ให้ออกจากกันให้ได
0: ้
1: คือหมายความว่าทันทีที่ถึงตัวเด็กปุ๊บเนี่ยต้องแยกได้ทันทีแยกเสร็จแล้วก็เอาไปอยู่คนละมุมเลยแล้วก็ให้พักเหนื่อยให้กินน้ำแล้วเราก็จะไม่พูดถึงประเด็นนั้นจนกว่าเขาจะพร้
0: อม
1: เด็กพร้อมรับฟังพร้อมที่จะเจรจากับเราแล้วเราค่อยๆคุย
0: แยกคุยใช่ไหม
1: แยกคุยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้การแยกคุยต้องไม่ลืมว่าถ้าเราเป็นเราคนเดียวแล้วมีเด็กอยู่2คนเนี่ยเราจะแยกยังไง
0: ครับนั่นสิครับ
1: วิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าคนไหนเนี่ยเจ็บมากที่สุดเอาไปโรงพยาบาลก่อนไอ้คนที่ไม่เจ็บเอามาคุยก่อนแล้วค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนเนี่ยพี่ใช้คําว่าเคลียร์ในงานวิจัยพี่เลยนะ
0: ค
1: ือค่อยๆเคลียร์เขาทั้ง2คนว่าจุดไหนบ้างที่จะทําให้เขาเนี่ยเบาลงได้และเลิกลาไปได้ในที่สุดมันมีเวลาวิธีสอบสวนเด็กมันมี
0: ตรงไหนฮะยังไง
1: วิธีก็คือว่าดูว่าประเด็นความขัดแย้งเนี่ยมันมาจากอะไรก่อนมันมาจากสาเหตุอะไรที่เขาเล่าให้เราฟังได้มาจากอะไ
0: ร
1: และไอ้สาเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันกระทบอะไรเขามากน้อยแค่ไหนบางคนไปกระทบเซลล์เขาบางคนไปกระทบจิตใจที่อยู่ส่วนลึกของเขาเนี่ยเราต้องค่อยๆขุดค้นมาแล้วก็คลี่คลายเขาแล้วก็ต้องให้เวลาคลี่คลายตรงนี้ทีละคนแต่แล้วจับมานั่งเจรจาคุยพอเจรจาคุยเนี่ยเราจะถามความพร้อมในการที่เขาจะเคลียร์กันเองซึ่งเราอยู่ด้วย
0: แสดงว่าควรจะเป็นครูคนเดียวกันได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแต่แยกกันคุย
1: แยกกันคุยครูคนนั้นเด็กต้องรับได้ด้วยนะเด็กต้องยอมรับครูคนนั้นด้วยถ้าครูคนไหนที่เด็กเขาไม่เคยสนใจ

0: ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมาจัดการเรื่องนี้นะไปกันใหญ
1: ่ซึ่งก็ต้องเป็นครูที
0: ่ใกล้ชิดเด็กยอมรับมาก่อนมีความสนิทสนมหรือเชื่อมั่นกันมาก่อน
1: ครับ
0: ค่ะไว้วางใจทำนองนี้
1: งั้นครูที่เห็นเหตุการณ์ครูที่แยกกับครูที่เข้าไปคุยอาจจะเป็นคนละคน
0: ก็ได้อาจจะคนละคน
1: การคุยเพื่อให้เขาทั้งสองฝ่ายมาช่วงที่มาอยู่ด้วยกันแล้วนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เขาจบได้เนี่ยต้องคุยแบบไหนครับ
0: ต้องคุยแบบให้ฝ่ายหนึ่งเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งนี่มาทำพูดอย่างเงี้ยเขารู้สึกไง
1: ครับ
0: พอความรู้สึกก็อธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จะฟังว่าเขารู้สึกนี้แล้วเราก็จะย้อนอีกทีว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนี้นะลูกจริงๆแล้วหนูทำตรงนี้เขารู้สึกอย่างนี
1: ้
0: แล้วหนูแล้วรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขาถามแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันไปกันมา
1: เอาความรู้สึกนะ
0: ฮะ
1: ไม่ต้องเอาว่าเธอมาทำฉันอย่างนี้ฉันแล้วเธอ
0: เพราะ
1: เธอทำอย่างนี้ข้ามไปเลย
0: ข้ามเลย
1: แต่ให้ว่าที่เธอไปทำเขาอย่างเงี้ยเขารู้สึกอย่างไร
0: ค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะเพราะว่าสถานการณ์กว่าจะถึงเด็กมาฟัดกันขนาดเนี้ยมันไม่ได้อยู่ดีๆวิ่งมาหากันเลยมันจะมันค่อยๆสะสมพฤติกรรมกันมาหรือว่าค่อยๆก่อรูปก่อร่างกันเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายแล้วทุกคนหนึ่งก็เปิดอีกคนหนึ่งก็สู้อะไรอย่างเงี
1: ้ยแบบไหนจบแบบไหนไม่จบครับ
0: แบบที่ไม่จบก็คือแบบที่มีคนอื่นแทรกเยอะ
1: ๆคนอื่นหมายถึงผู้กรณีคนอื่น
0: อาจจะมีคนนั้นเข้ามาแสดงความเห็นคนนั้นบอกคนนั้นผิดคนนั้นเป็นพยานคนนู้นเป็นพยานอะไรเนี่ย
1: กองเชียร์นะ
0: อันนี้มันจะไม่หยุดเลยจะไม่หยุดเลยแล้วโดยเฉพาะยิ่งครูเนี่ยครูเนี่ยต้องให้จัดการให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงที่สุดที่จะนำเด็กเข้าสู่ระบบการตัดสินตามกฎวินัยของโรงเรียนเพราะว่าการที่เด็กเข้าสู่กฎวินัยของโรงเรียนเนี่ยมันจะมีการชี้ถูกชี้ผิด
1: ครับพอมีถูกผิดแล้วคราวนี
0: ้คราวนี้มันก็จะเจ็บใจ
1: โอ้โหในการตัดสิน
0: ล้างแค้นตัดสินการพิพากษาเด็กเนี่ยสำคัญมากเพราะมันหมายถึงว่าจะต้องลงไปในทะเบียนประวัติเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตัดโอกาสอะไรต่างๆมากมายโดยวิธีของพี่จะจัดการให้จบตรงพี่เลย
1: ครับอาจารย์ครับที่เราเห็นเด็กตีกันต่อหน้าต่อตาแต่ว่าอาจารย์บอกว่าให้เราถ้าเป็นไม่ได้คืออยู่ดูก่อนถ้ายังไม่บาดเจ็บมากนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วคนมาเห็นเอ๊ะครูทำไมไม่รีบเข้าไปห้ามทำไมครูยืนดูอะไร
0: นั่นน่ะเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ
1: ครับ
0: ของโรงเรียนนะคะคือการที่เรามองดูเด็กเนี่ยมันเกิดจากประสบการณ์ของเราเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือถ้าเรามีประสบการณ์เราจะรู้ว่าเราต้องมีจังหวะที่ดีเราจึงจะสามารถหยุดเด็กได้แค่จังหวะไม่ดีเรื่องราวไปกันใหญ
1: ่
0: ทีนี้ทัศนคติของสถาบันการศึกษาที่เป็นระบบโรงเรียนมองเนี่ยก็จะมองแบบนี้นะคะซึ่งเป็นการมองที่ควรเปลี่ยนแปลง
1: ที่บอกว่าทำไมครูยืนดูอยู่เฉยๆแต่ครูไม่ได้อยู่เฉย
0: ๆไม่ได้อยู่เฉยๆคิดและตัดสินใจตามกระบวนการเลย
1: ครับแล้วมีในงานวิจัยมีไหมครับว่าถ้าครูเข้าไปห้ามเลยหยุดเลยกับการที่ลองดูก่อนแล้วค่อยเข้าไปผลสุดท้ายนะฮะมันต่างกันขนาดไหนมันดีแล้วก็ต่างกันเยอะอย่างที่อาจารย์กำลังอธิบายแค่นั้น
0: ตรงนี้ยังไม่มีการวิจัยนะแต่พี่ตอบได้จากตัวพี่เองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เวลาเด็กเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บนะถ้าพี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันชุลมุน
1: ครับ
0: มันชุลมุนเราก็รู้แล้วเนี่ยเฟล
1: คือเข้าไปแล้วหยุดไม่ได้
0: หยุดไม่ได้ค่ะ
1: fail.
0: ไม่ต้องตอบอะไรเลยก็เราหยุดไม่ได้เลยแต่ถ้าเราหยุดอยู่แป๊บนึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเด็กที่กำลังตีกันอยู่เขาก็จะรู้แล้วว่าครูมายืนอยู่นะใช่ไหมแล้วเราก็หาจังหวะที่ดีแล้วเข้าไปแล้วหยุดได้ทันทีเนี่ยพี่ทำได้ทุกครั้งแบบน
1: ี
0: ้พี่ตอบตัวพี่เอง
1: ครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเข้าไปเลยเนี่ยมันชุลมุนคือเด็กก็ไม่เห็นไม่
0: รู้เรื่องว่าใครมาประเถิดงัดศอกใส่เรา
1: แล้วอาจจะเจ็บตัวได้
0: เจ็บตัวได
1: ้แล้วก็หยุดไม่ได้ด้วย
0: หยุดไม่ได้ค่ะ
1: แต่พอครูมายืนดูอีกแป๊บนึงเด็กอาจจะเหลือบเห็นนิดน
0: ึ
1: ง
0: ใช่เขาจะรู้แล้ว
1: ถ้าเราไม่เข้าไปจัดการกับปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นสมมุตินะครับคือก็รู้ว่าเขามีชกต่อยกันแต่อาจจะไม่ได้เห็นแต่รู้ว่ามีเราก็ปล่อยมันไปเพราะไม่ได้เห็นกับตาทิ้งไว้มันจะยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
0: อันตรายมากค่ะ
1: อันตรายมาก
0: มันจะนำไปสู่ปัญหาที่ถึงขนาดเอาชีวิตกันเลยเอาชีวิตกันเลยแล้วก็กลายเป็นกับขยายเครือข่ายยกพวกมาติดต่อโดยยิ่งมีโทรศัพท์ด้วยนะยิ่งเรียกกันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องยุติตั้งแต่เบื้องต้น
1: ครับ
0: แทนนี้การเราจะยุติเบื้องต้นได้ยังไงก็เด็กต้องอยู่ในสายตาเรามันก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเนี่ยว่าเราต้องใส่ใจทุกพื้นที
1: ่ครับ
0: รวมทั้งพื้นที่ในใจด้วย
1: อันนี้สำคัญที่สุดนะ
0: ใช่
1: จะเข้าไปในพื้นที่ในใจของเด็กได้ยังไง
0: ก็การเข้าไปพื้นที่ในใจของเด็กก็คือว่าเมื่อเด็กเขาเกิดความขัดแย้งเน
1: ี่
0: ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดแต่รู้สึกว่าเขากำลังแก้ปัญหาแล้วสอนเขาว่าวิธีแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแนะนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ว่าต่อไปเวลาแก้ปัญหาเกิดเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไตร่ตรองยังไงหาเหตุผลยังไงดูปัจจัยตัวไหนบ้างที่จะใช้ในการตัดสินใจ
1: โอ้นี่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติต่อ
0: ในการมองปัญหาน
1: ะฮะต่อการมองเรื่องทะเลาะวิวาทว่าให้มันเป็นปัญหาใหญ่โตหรือว่าจะมองว่าเป็นการที่เด็ก

0: ขากำลังจะตกลงอะไรกันบางอย่างแต่เพียงแต่ว่าเขาใช้สิ่งทำได้แล้วเขารู้เนี่ยตกลงกันมันดันตกลงกันด้วย
1: กันว่าวิธีอื่นได
0: ้วิธีอื่นยังมีน
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าสถานการณ์ไม่ใช่อยู่ในระหว่างเกิดเหตุแล้วครูไปเห็นนะครับอาจจะครูรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวมีการนัดตีกันนะ
1: เราก็ต้องวิเคราะห์ระดับความรุนแรงว่าถ้าเขาวางแผนกันรุนแรงเนี่ยเราจะต้องบอกให้ตัวที่จะตกเป็นเบี้ยล่างหรือเป็นรองเนี่ยหลบเลยแต่ถ้าไม่เสียเปรียบกันเนี่ยรอให้มาเผชิญหน้ากันแล้วเราก็ดึงใครสักคนหนึ่งที่เด็กเชื่อถือและศรัทธาเขาจะมีพวกเจ้าพ่อขาใหญ่ของเขาอยู่แหละเอามายุติตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยเป็นการยุติไม่ให้เกิดเรื่องอะไร
0: คือยังไงก็ต้องไม่ให้เกิดเหตุเพียงแต่ว่าจะยุติตอนไหน
1: ตอนไหนค่ะ
0: ครับอยากให้อาจารย์สรุปโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเด็กทะเลาะวิวาทตบตีชกต่อยครูควรจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นข้อขัดแย้งเท่านั้นแล้วยังไงต่อฮะ
1: แล้วครูต้องมีสติ
0: มีสติ
1: แล้ววิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง
0: ครับ
1: ข้อสำคัญก็คือมองเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นหลานไม่ใช่พวกเด็กเกเรอะไรพวกนั้น
0: ครับ
1: มองว่าเป็นเด็กที่เราจะจับมาจัดการทางสังคมได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คุยกันในแทบจะทุกตอนผมก็ยังเห็นว่าสิ่งที่ครูต้องมีเป็นพื้นฐานในการจัดการชั้นเรียนก็คือความรักและความเมตตา
1: ค่ะ
0: ต่อเด็กต่อลูกศิษย์จริงๆ
1: ใช่
0: เท่านี้นะครับก็น่าจะช่วยเพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณอาจารย์ปริศนามากนะครับ
2: ครับ
0: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดตอนอื่นๆของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ครับที่ www.thaiteachers.tv และหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ในการช่วยเพื่อนครูได้เป็นอย่างดีนะครับประสบการณ์ที่เอามาแบ่งปันกันจะได้ช่วยให้เพื่อนครูจัดการชั้นเรียนได้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับพบกันในโอกาสหน้าอาจารย์ปริศนาและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ anr ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลู่ออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ

an จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าพจน์บวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ 5r และพี่นะครับก็จะย้าย 5r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0นั่นเองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น. ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมกับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะ

สิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไร

ไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับ
อย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษา

การเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่าCurve Fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ Curve Fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า Curve Fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด Fitting ในโปรแกรม Tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ ABC นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย S เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น R นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 A วงเล็บ T กำลัง2บวก U T บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า Y เท่ากับ AT กำลัง2บวก BT บวก C เนี่ย Y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น R เท่ากับ AT กำลัง2บวก BT บวก C นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ A ส่วนความเร็วต้นเนี่ย U เนี่ยเราจะหาได้จากค่า B นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ Curve Fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2

ที่ทดลองการปล่อยมวลจากคลื่นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพู่ปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสัง

เกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอลทาลินเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซ็กกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเซตแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน simple space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ในอินเตอร์เซกหรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA Union B ลบ A Intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A Union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A Intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่จะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1 นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบน

ในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้าน

0: ใหม
1: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
2: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว

0: ของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
1: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
2: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
3: ว้าว
2: โอ้ยเฮ้ยดูดิคนทองแดง
4: โหผมขอทั้งสี่เล่มเลยได้ไหมครับปู่
1: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญแล้วกัน
4: เย้
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
5: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
1: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความยามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
2: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: เอานี่ได้แล้วสี่เล่ม
4: โห
6: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ่เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ

0: กิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะเอแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดี
1: พลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
0: เตรียมตัวอะไรหรอคะ
1: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
0: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
2: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
2: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
4: พี่โนนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

วลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: หน่อยนะคะกล้องพร้อมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
3: ยังทำดีตามพ่อสอนเย้

ิจกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อ

อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม่พอยนะบอกว่านี่ก็เลยค่ะพร้อมกันนะ
1: ที่นี่ก็เลยค่ะก็ครุกพร้อมกันแล้วก็หันกลับมาอ๋ออย่างนี้แหละค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ที่นี่ก็เลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
2: เอาใหม่ตั้งแต่ที่พอยพูดเลยประโยคที่พอยพูด

ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ที่เสี่ยงต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จอมทัพไทย700กว่าปีแห่งสยามประเทศพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพผู้รวบรวมผืนแผ่นดินทรงปกป้องทรงพิทักษ์รักษาทรงพัฒนาประเทศชาติและประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุขวัฒนาถาวรมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยจึงเป็นเอกราชาที่ยิ่งใหญ่มิสามารถหาประเทศใดในโลกเสมอเหมือนทุกพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมทรงพระกตัญญูภาพสูงยิ่งทรงมีพระสติปัญญาเป็นเลิศทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรและบางพระองค์ทรงรักราษฎรยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เองพ่อขุนผาเมืองร่วมกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองรวบรวมแผ่นดินทรงตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรีชาการยุทธทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาวีรกษัตริย์สมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นพระมเหสีพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่ทรงสละพระชนมชีพในสนามรบเพื่อให้ประเทศชาติยังดำรงคงอยู่ต่อไปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นเอกษัตริย์แห่งแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ประกาศอิสรภาพก่อนทำศึกสงครามทรงกระทำยุทธหัตถีครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งสุดท้ายของโลกเป็นที่เลื่อง

ไปทั่วจนไม่มีชาติใดกล้าเข้ามารุกรานชาติเราอีกเลยสมเด็จพระเอกาทศรสพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้พระสติปัญญาอันเป็นเลิศทรงต่อด้ามขวานทองจนถึงแหลมมลายูและทรงแผ่อิทธิพลขยายอำนาจมีประเทศราชสวามิภักดิ์ทรงบรรณาการจนทำให้สยามประเทศในยุคของพระองค์เป็นดังเมืองทองของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทั้งสองพระองค์ทรงมีพระคุณูปการอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพื้นแผ่นดินตราบจนทุกวันนี้ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมวางพระราชกุศโลบายอันเป็นเลิศในการกอบกู้แผ่นดินขยายอาณาเขตอันแผ่ไพศาลทรงสร้างกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ที่สวยงามสุดที่จะหาประเทศใดเสมอเหมือนทรงปกป้องแผ่นดินด้วยชัยชนะในการศึกสงครามทั้งสงครามเก้าทัพสงครามท่าดินแดงและสามศกสงครามตีเมืองลำปางและเมืองป่าซางสงครามตีเมืองทวายสงครามตีเมืองพม่าและสงครามพม่าที่เมืองเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักการทหารด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพาสยามประเทศได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงแก้สนธิสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทุกฉบับสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่สองได้อย่างสง่างามทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกพระองค์ได้รับการกราบถวายบังคมทูลเชิญให้เป็นองค์ประธานในพิธีสวนสนามปลดอาวุธประเทศที่แพ้สงครามเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาของชาวโลกถึงความสง่างามและพระอัจฉริยภาพในพระองค์ที่ทั่วโลกยอมรับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงต่อสู้กับสงครามการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สงครามยาเสพติดและสงครามความยากจนของประชาชนของพระองค์ตลอดการครองราช70ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกจนได้รับการสดุดีเฉลิมพระเกียรติจากทั่วโลกเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะจารึกอยู่ชั่วกาลปวสานของประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจจอมทัพแห่งสยามประเทศมาหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์เพื่อแบ่งเบาพระราชภิกษ์อันหนักอึ้งในทุกด้านพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจทรงส่งเสริมให้กิจการทหารและตำรวจเจริญรุ่งหน้าอีกทั้งยังทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจสำคัญของเหล่าทหารหารและตำรวจมาโดยตลอด

กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่เรียกว่าเขาหินซ้อนนั้นมีแต่ความแห้งแล้งกันดารพื้นที่เป็นดินทรายเสื่อมโทรมขาดแร่ธาตุจนเพาะปลูกไม่ได้ราษฎรต้องทุกข์ใจไปตามๆกัน

ลางความสิ้นหวัง8 สิงหาคม 2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังดินแดนแห่งนี้และพระราชทานพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นจากที่ดิน264ไร่ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนับจากนั้นแสงแห่งความหวังได้เริ่มสาดส่องและค่อยๆสร้างความเจริญงอกงามพระองค์มีพระราชดำริให้พัฒนาแหล่งน้ำและวางระบบชลประทานเพื่อนำพาสายน้ำไปสู่ที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งหล่อเลี้ยงทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับการฟื้นฟูดินอย่างเป็นระบบด้วยการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆเช่นส่งเสริมให้ราษฎรหันมาใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์น้ำแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างของดินกักเก็บความชุ่มชื้นและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินขณะที่การปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากการปลูกพืชเชิงเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานเป็นอีกหนึ่งในพระราชดำริที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนบนพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งการศึกษาทดลองพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตท้องถิ่นนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านและอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรนี่คือโรงสีข้าวจากแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดความรู้การสีข้าวในรูปแบบของสหกรณ์รวมทั้งให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยสามารถผลิตได้ทั้งข้าวกล้องข้าวขาวและคัดเกรดข้าวสารได้เป็นอย่างดีด้านการฟื้นฟูป่าไม้และอนุรักษ์พืชพันธุ์ธรรมชาติศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนได้ศึกษาวิจัยพัฒนาประโยชน์ของพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกป่าพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรักและหวงแหนด้วยการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาพลิกฟื้นดินแดนที่แข็งแล้งกันดารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดินน้ำป่ากลับมาสร้างวงจรธรรมชาติและหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างสมดุลปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเนื้อที่รวม 1,895 ไร่นับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกที่ได้สร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จด้วยรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ความเป็นอยู่และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนี่คือเรื่องราวดังปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นบนดินแดนที่ป่าเคยหายน้ำเคยแห้งดินเคยเลวแต่ก็สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยแนวพระราชดำริที่เขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา15ปีที่นี่จึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ที่อื่นเลยทำง่ายขึ้นต้องอดทนแล้วเป็นไงก็ได้ประโยชน์ชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขที่นี่เมื่อก่อนปลูกมันสำปะหลังยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแต่ก็เย็นสบายดีเปลี่ยนแปลงไปมากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่23เมษายนพุทธศักราช2540ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็ชื่นชอบที่จะได้ไปท่องเที่ยวตามยอดเขาแล้วก็เชิงดอยเพื่อที่จะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์แล้วก็

0: ทัศนียภาพที่สวยงามนะคะแต่ว่าหลายครั้งค่ะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าความประมาทก็ก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะในวันนี้ช่วงลดเสียงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีข้อแนะนำควรปฏิบัติเพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวในหน้าหนาวอย่างปลอดภัยมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวดังนี้อุบัติเหตุทางถนนโดยเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะเส้นทางขึ้นลงเขาทางโค้งพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนและกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วและเลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนการกางเต็นท์พักแรมเลือกสถานที่กางเต็นท์ในบริเวณที่ปลอดภัยไม่อยู่ใกล้ต้นไม้ที่ยืนต้นตายหรือกิ่งไม้แห้งที่เสี่ยงต่อการล้มทับไม่อยู่ใกล้ริมน้ำและบริเวณที่เป็นแอ่งกระทะพร้อมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงและสัตว์มีพิษรวมถึงยึดติดเต็นท์กับพื้นให้มั่นคงเพื่อป้องกันแรงลมพัดก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญห้ามจุดตะเกียงเทียนหรือสูบบุหรี่ภายในเต็นท์เพื่อป้องกันเพลิงไหม้หรือขาดอากาศหายใจจากการสูดดมควันไฟเข้าสู่ร่างกายอุบัติเหตุจากการก่อกองไฟหลีกเลี่ยงการก่อกองไฟใกล้เต็นท์พักแรมโดยเฉพาะบริเวณที่มีพงหญ้าแห้งหรือเศษวัสดุติดไฟง่ายหากก่อกองไฟควรดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันเพลิงลุกลามเป็นไฟป่าที่สำคัญนักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวังในการถ่ายรูปและชมวิวบริเวณหน้าผาหรือชะง่อนหินเพราะเสี่ยงต่อการลื่นล้มและพลัดตกก่อให้เกิดอันตรายได้
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังขับรถการเลือกกางเต็นในบริเวณที่ปลอดภัยและก็การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายเช่นการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟการถ่ายรูปหรือไปบริเวณจุดชมวิวที่เสี่ยงอันตรายค่ะก็จะสามารถช่วยป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนั้นมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนนะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการขับรถผ่านจุดเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกแล้วก็จุดตัดรถไฟนะคะถ้าผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุดังนี้ทางแยกเมื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้ชะลอความเร็วและหยุดรถไม่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟกรณีขับผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟควรชะลอความเร็วเพราะมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยขับรถผ่านทางแยกทางโค้งควรชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้งไม่เหยียบเบรกกระทันหันและไม่แซงรถคันอื่นเมื่อรถอยู่ในทางโค้งรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านทางโค้งหักศอกที่มีรัศมีแคบหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจุดกลับรถควรกลับรถในจุดที่กำหนดไม่มีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางพร้อมเปิดสัญญาณไฟแจ้งให้ผู้ที่ขับรถตามหลังมาทราบไม่จอดรถล้ำช่องทางเดินรถรอจนรถทางตรงอยู่ในระยะไกลจึงค่อยเร่งความเร็วกลับรถไปอยู่ในช่องทางที่ปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟหากสังเกตเห็นป้ายเตือนหรือลูกคลื่นบนถนนควรชะลอความเร็วและหยุดรถมองด้านซ้ายและขวาจนแน่ใจว่าไม่มีรถไฟวิ่งผ่านจึงค่อยขับข้ามจุดตัดทางรถไฟไม่จอดหรือหยุดรถคร่อมรางรถไฟเมื่อแผงกั้นทางรถไฟปิดลงมาควรจอดรถให้ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตรไม่ยกแผงกั้นออกและเร่งความเร็วขับรถตัดหน้ารถไฟในระยะกระชั้นชิดเพราะจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได
1: ้ท้ายที่สุดนี้นะคะการศึกษาแล้วก็เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยโดยการตรวจสอบเส้นทางหมั่นสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องขับรถผ่านจุดเสี่ยงอุบัติเหตุก็จะทำให้การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความปลอดภัยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะสถานที่พักตามเทือกเขาแล้วก็ยอดดอยซึ่งมีสภาพอากาศหนาวเย็นก็มักจะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สค่ะซึ่งหากว่าติดตั้งไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามีการใช้งานไม่ถูกวิธีก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้ช่วงลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการติดตั้งและก็การใช้งานอย่างถูกวิธีมาฝากค่ะ
2: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรในการติดตั้งและการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นผู้ประกอบการควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกโดยติดตั้งในห้องน้ำที่มีช่องลมและพัดลมระบายอากาศพร้อมจัดวางถังแก๊สไว้ด้านนอกห้องพักติดตั้งสวิตช์พัดลมพ่วงกับสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างอีกทั้งมันตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นมิให้มีแก๊สรั่วไหลเพื่อป้องกันแก๊สสะสมในห้องพักทำให้เกิดอันตรายได้รวมถึงติดตั้งป้ายเตือนและคำแนะนำวิธีใช้งานในจุดที่มองเห็นอย่างชัดเจนนักท่องเที่ยวควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่ใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สไม่ควรอาบน้ำเกิน10นาทีหากมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดมึนงงหรือได้กลิ่นแก๊สให้รีบปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและออกจากห้องน้ำในทันทีหากอาบน้ำติดต่อกันหลายคนให้เปิดพัดลมระบายอากาศและประตูห้องน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย10นาทีเพื่อป้องกันการสูดดมแก๊สเข้าสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตได้กรณีพบคนหมดสติจากการสูดดมแก๊สให้รีบเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุไปอยู่ในที่โล่งซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมจัดให้นอนบนพื้นราบคลายเสื้อผ้าให้หลวมและทำการปั๊มหัวใจจากนั้นให้รีบนำส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ได้มาตรฐานในบริเวณที่ปลอดภัยการใช้งานอย่างถูกวิธีและก็การหมั่นตรวจสอบให้มีสภาพที่จะพร้อมใช้งานก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากได้ความรู้แล้วยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วยนำเข้าสู่บทเรียนนี่แหละครับเป็นขั้นที่ครูจะต้องสร้างให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าเรียนแล้วมันได้ประโยชน์เรียนแล้วมันสนุกเรียนแล้วมันท้าทายถ้าเราหาสิ่งที่จะนำเข้าสู่บทเรียนที่เด็กเห็นแล้วเกิดความเอ๊ะอะเอ๊ะมันเป็นยังไงมันก็จะเกิดความสนุกเหมือนเราเห็นในเรื่องของขวดประดาน้ำนะขวดประดาน้ำเนี่ยเอ๊ะมันทำไมมันจมได้มันลอยได้มันจมมันลอยเพราะอะไร
1: อับดุลจมอับดุลลอยครั้งหนึ่งอับดุลจมนักเรียนเห็นไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาประดิษฐ์ขวดครูเรียกมันว่าขวดประดาน้ำเราจะมารู้กันการจมการลอยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะอับดุลจม
2: การนำเข้าสู่บทเรียนนะคะมีความสำคัญมากๆซึ่งในกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียกกระบวนการนำเข้าสู่บทเรียนนี้ว่าการสร้างแรงจูงใจนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างแรงจูงใจเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าวันนี้นะจะเรียนอะไรนักเรียนเกิดความสนใจละนะคะแล้วทุกคนก็พุ่งความสนใจไปสิ่งที่ครูจะแสดงให้ดูว่าเอ๊ะวันนี้ครูจะเอาอะไรมาให้ดูอย่างเช่นครูเอาขวดประดาน้ำมาให้นักเรียนดูแล้วก็สาธิตให้ดูว่าอ๋อเรือประดาน้ำนี่มันจมได้มันลอยได้ก็เกิดคำถามว่าเออแล้วมันลอยได้ยังไงมันจมได้ยังไง
1: เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจมมันลอยได้ยังไงโดยให้นักเรียนออกแบบจากขวดน้ำที่อยู่บนโต๊ะของนักเรียนครับวิธีทำให้นักเรียนเอาปอปากกาจากนั้นปั้นดินน้ำมันก้อนเล็กๆที่จะถ่วงให้ปอปากกาจมในลงไปในน้ำได้แต่ก็ไม่ให้จมจนลงไปถึงก้นถ้วยเพราะนั้นคุณครูก็จะมีถ้วยใส่น้ำให้นักเรียนลองลอยดูเพราะนั้นนักเรียนต้องมาทดลองการจมลอยก่อนจะใช้นะ
2: การนำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนให้ห้องเรียนห้องนั้นมีชีวิตชีวาครูมีตัวอย่างอันเนี้ยที่จะสาธิตนะคะแล้วทุกคนก็มองมาที่ครูว่าอุ๊ยวันนี้ครูจะเอาอะไรมาเล่นให้ดูวันนี้ครูจะทำอะไรนะทุกคนก็มีความสนใจแล้วความสนใจพุ่งไปที่ครูครูก็สามารถที่จะนำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยติดตามเรื่องที่ครูจะสอนต่อไปได้ทั้งห้องก็จะมีชีวิตชีวา
1: การจมการลอยของวัตถุเกี่ยวข้องกับมวลนะถ้ามวลมากความหนาแน่นก็จะมากนักเรียนก็ไปโยงความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องความหนาแน่นของวัตถุถ้าวัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำความหนาแน่นหารด้วยปริมาตรของน้ำนั้นน้ำนะมีความหนาแน่นเท่ากับ1เพราะนั้นวัตถุใดที่มีความหนาแน่นมากกว่า1เมื่อไหร่ก็เท่ากับจมน้ำถ้าวัตถุใดมีความแน่นน้อยกว่าน้ำวัตถุนั้นก็จะลอยเพราะฉะนั้นการขวดประดาน้ำหรือขวดจมลอยวันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ความหนาแน่นโดยเปรียบเทียบกับปริมาตรและมวลของน้ำหนึ่งมีความหนาแน่นเท่ากับ1ก็หมายความว่าถ้าน้ำมีความหนาแน่น1ก็คือมวลเท่ากับปริมาตรถ้าอะไรมีมวลมากกว่า4หารด้วย3 5หารด้วย2วัตถุพวกนี้ก็จะมีมวลเยอะมีมวลเยอะก็จะจมน้ำแต่ถ้าเธออยากให้น้ำแข็งลอยน้ำเธอก็ต้องเอาน้ำแข็งหารด้วยปริมาตรมากขึ้นเป็น4หารด้วย5ลองทดลองดูแล้วก็ใช้ทักษะการสังเกตและบันทึกลงในบันทึกกิจกรรม
0: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องสนุกแล้วก็เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสนุกสนานเพราะว่าถ้าเขาเรียนไม่สนุกแล้วเขาก็ไม่อยากเรียนนะแต่ถ้าเขาเรียนแล้วสนุกครูมีเกมมีเทคนิควิธีการมาท้าทายให้เขาให้เกิดความแหมมันอยากทำเขาจะสนุกมากเลยเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: ไข่ใช่ไหมครับมีไข่อยู่อันหนึ่งคุณครูจะลองเอาไข่ลอยลงไปในแก้ว2ใบครับนักเรียนดูนะครับใบที่1นะครับต้องปล่อยเบาๆนะครับอย่างนี้จมหรือลอยครับ
3: จม
1: จมแสดงว่ามีความหนาแน่นมากกว่า1อันนี้จมหรือลอยครับ
3: ลอย
1: ลอยนักเรียนสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะมันจมมันลอยได้อย่างไร
2: การที่ครูตั้งคำถามเพื่อท้าทายให้นักเรียนได้คิดเป็นสิ่งที่ดี เป็นวิธีการหนึ่งที่จะใช้ในการเรียนการสอนเพราะเด็กทุกคนชอบความท้าทายอ้าวนักเรียนลองดูสิทำยังไงใครถึงจะลอยได้อ๋อทีนี้ก็เกิดระดมความคิดเป็นกลุ่มได้เรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มไม่ได้คิดคนเดียวนะคะการทำงานเป็นกลุ่มมีการวางแผนนะเพื่อที่จะตอบคำถามของคุณครูให้ได้ว่าทำยังไงล่ะใครถึงจะลอยจะใช้อะไรใส่ลงไปแล้วทำให้ไข่มันลอยนะคะเด็กก็ต้องไปค้นคว้าแล้วก็ทดลองซ้ำๆจนกระทั่งได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าไข่จมเพราะอะไรไข่ลอยเพราะอะไร
1: ไข่ที่จมและไข่ลอยนั้นอยู่ในแก้วแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรใครจะบอกคุณครูได้ครับลองพิจารณาสุชาดาครับ
4: ไข่แก้วทั้งสองใบแตกต่างกันตรงที่ว่าน้ำค่ะพอน้ำแก้วใบที่หนึ่งที่ไข่ลอยใส่เกลือลงไปเพิ่มปริมาตรของน้ำในการลอยตัวค่ะ
1: กลุ่มนี้พี่เขาว่าเป็นอะไรครับ
5: น้ำตาลคร
1: ับ น่าจะเป็นน้ำตาลก็ได้ใช่ไหมครับนะลองดูกลุ่มที่3ครับวิเคราะห์ครับ
6: ใส่น้ำส้มสายชูค
1: ่
6: ะ
1: ใส่น้ำส้มสายชูพระกพรบอกว่าน้ำส้มสายชูทำไมคิดว่าเป็นน้ำส้มสายชูครับ
6: เพราะว่าแก้วใบที่1มันมีน้ำขุ่นกว่าแก้วใบที่2
1: เราได้ทำการวิเคราะห์ว่าวัสดุที่นักเรียนคิดว่าอยู่ในแก้วใบที่1และใบที่2นั้นแตกต่างกันด้วยสารละลายในของเหลว3ชนิดเรามาลองพิสูจน์โดยการทดลองในกลุ่มของแต่ละนักเรียน

ผลการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มทั้ง3กลุ่มไม่ว่านักเรียนจะละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ลงไปละลายน้ำส้มสายชูลงไปในไข่ที่มีน้ำและไข่จมอยู่ทำให้เกิดการลอยขึ้นมาได้หรือกลุ่มที่3สามารถละลายน้ำตาลทรายหรือซูโครสลงไปจนทำให้ไข่ที่จมน้ำสามารถลอยขึ้นมาได้แสดงว่าเมื่อเราเติมวัสดุทั้ง3ชนิดลงไปไม่ว่าน้ำส้มสายชูเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์น้ำตาลทรายหรือซูโครสทำให้ไข่สามารถลอยได้

0: วันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนรู้จักบอลลูนนักเรียนเคยเห็นบอลลูนไหมครับ
1: เคยค่ะ
0: บอลลูนอากาศร้อนคนแรกเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อมองโกลฟิเอเขาคิดว่าถ้าเขาจับก้อนเมฆใส่เข้าไปในบอลลูนได้เขาก็จะลอยได้
2: ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในการทดลองมีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าการทดลองเนี่ยจะทำให้นักเรียนเข้าใจหรือได้ข้อมูลในสิ่งที่เขาสงสัยเพราะฉะนั้นการทดลองนี่เป็นกระบวนการหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลในสิ่งที่เขาต้องการหาคำตอบหรือก็คือสมมติฐานนั่นเองเมื่อตั้งสมมติฐานแล้วเขาต้องหาข้อมูลว่าสมมติฐานที่เขาตั้งนั้นอ่ะถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่อย่างเช่นเรื่องบอลลูนอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนทำให้บอลลูนลอยนะเขาก็สงสัยว่าบอลลูนจะลอยขึ้นได้เนี่ยนะคะมันมีกระดาษทีเขาก็อยากจะรู้ว่าแล้วกระดาษอะไรบ้างล่ะ
0: ไอ้น้ำเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะนั้นเมื่อไอ้น้ำลอยขึ้นไปอยู่ข้างบนเราก็ควรจะทำให้อากาศร้อนลอยไปขึ้นอยู่บนท้องฟ้าได้แต่ทำไงเราจะจับอากาศร้อนเหล่านั้นอยู่ในถุงพลาสติกได้เพราะนั้นวันนี้เราอยากให้นักเรียนลองมาเลือกวัสดุที่ทำบอลลูนอากาศร้อนกันนะครับว่านักเรียนสามารถเลือกวัสดุอย่างไรได้บ้างอะไรใครจะสามารถบอกคุณได้บ้าง
3: กระดาษหนังสือพิมพ์ครับ
0: กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับมีใครคิดว่าควรใช้วัสดุอย่างอื่นได้อีกไหมครับ
4: กระดาษสาค่ะ
0: กระดาษสาใครคิดว่ามีอะไรอีกไหมครับ
5: กระดาษแก้วคร
0: ับกระดาษแก้ววัสดุที่เราเลือกเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานถ้าในวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าตัวแปรเหตุหรือตัวแปรต้นของการทดลองระหว่างกระดาษสากระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษแก้วนะ3อย่างนี้ถ้าเราเอามาทำบอลลูนจะมีผลต่อการลอยเป็นตัวแปรตามได้ดีแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันครับ

0: เรียนแต่ละกลุ่มก็จะเลือกกระดาษต่างกันเพราะเขามีสมมติฐานในใจเขาว่ากระดาษอันนี้แหละจะลอยได้และลอยได้ดีงั้นก็ต้องไปทดลองเพื่อหาข้อมูลว่าที่เขาตั้งสมมติฐานว่ากระดาษสาจะลอยได้ดีกระดาษแก้วจะลอยได้ดีกระดาษหนังสือพิมพ์จะลอยได้ดีเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
1: แก้วลอยดีที่สุด
2: บอลลูนกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะ
3: บอลลูนที่ทำจากกระดาษสาดีที่สุด
4: กระดาษแก้วครับ

จับไม่ลอยแล้วลงไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วมันลอยแล้วจับพี่ไว้จับไว้

0: ผลการทดลองปล่อยบอลลูนวันนี้ตัวที่ยังไม่สามารถทำให้ลอยได้คือกระดาษอะไรครับ
1: กระดาษค่ะ
0: นักเรียนคิดว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรใครจะบอกครูได้ครับอ้าวน้องนุชครับ
2: น้ำหนักค่ะ
0: น้ำหนักน้ำหนักของกระดาษสาใช่ไหมครับหนักกว่ากระดาษแก้วนักเรียนเห็นด้วยไหมครับใครว่ามีสาเหตุอื่นอีกไหมครับยกมือครับ
3: แก้วเรียบอะครับ
0: กระดาษแก้วเรียบใช่ไหมครับกระดาษสาจะ
3: ขรุขระ
0: ขรุขระเพราะมีเส้นใยเป็นไงครับใครพอรู้เส้นใย
4: ห่างกันค่ะ
0: เส้นใยห่างกันมันนั้นทำให้ไม่สามารถเก็บกักอากาศร้อนไว้ได้นะ
5: การทดลองแล้วล้มเหลวนะคะไม่ใช่ความผิดพลาดของการเรียนรู้หรือไม่ใช่ความผิดพลาดของการทดลองหรือไม่ใช่ความผิดพลาดของนักเรียนนะอันนี้ครูต้องระวังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนทำการทดลองแล้วล้มเหลวต้องกลับไปหาสาเหตุว่าความล้มเหลวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยบ่อยครั้งมากที่นักวิทยาศาสตร์ทดลองแล้วไม่เป็นไปตามผลที่คาดหวังไว้หรือสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เสียกำลังเลยเขากลับคิดว่าเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่เกิดผลตามที่คาดหวังนั้น

0: ชาเคมีเนี่ยทำให้เรารู้ลึกลงไปในเรื่องของอนุภาคหลายหลายคนก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงแล้วเคมีเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอาจเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนเลยสารเคมีที่ใช้ตกค้างในด้านการเกษตรนะครับมันเป็นสารเคมีที่บางทีเรารู้จักแต่ชื่อฤทธิ์หรือว่าการออกฤทธิ์อะไรเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจอย่างชาวนาในท้องนาที่เนี่ยเขาก็จะใช้สารเคมีกันเยอะซึ่งมันก็อันตรายมากเพราะว่ามันกำจัดได้ในหลายสิ่งเนี่ยถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งมันก็หนีไม่พ้นเหมือนกันวิชาเคมีวิชาหนึ่งที่ทำให้เรารู้เท่าทันได
1: ้นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นคาบที่สนุกอีกอันหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้เราจะออกฟิลนะแล้วก็บทบาทที่เราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใช่ไหมแต่วันนี้เราก็จะทำหน้าที่แทนหมอดินนะครับเราจะเป็นหมอดินกันละตอนนี้เรามีหมอดินคนเดียวตำบลเรานะก็มีรู้จักลุงเฮงไหมใครรู้จักลุงเฮงบ้างยกมือนี่ลุงเฮงนายเฮงเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบดินภาคสนามให้กับกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็เราเรียกเขาว่าหมอดินประจำตำบลถูกไหมคนเดียวทำไม่ไหวที่พวกเราจะช่วยเขานะครับครูจะเรียกพวกเธอว่าหมอดินน้อยนะครับหมอดินน้อยนะครับจะเริ่มต้นที่การเรียนภาคสถิติก่อนคือเราต้องให้แบ็กกราวด์เขานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ให้แบ็กกราวด์เลยเราไปเริ่มที่หมอดินเลยกิจกรรมมันจะหนักตอนท้ายเรื่อง

0: ของการคำนวณ
1: จากเรื่องกฎเบสนะครับกฎเบสเนี่ยกฎกับเบสเราใช้ไหมครับในชีวิตประจำวันเรา
2: ใช
1: ้ใช่แต่เรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราใช้ได้มากกว่าที่เรารู้ไปตอนที่คาบที่แล้ว
0: เรื่องกฎเบสเนี่ยเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งที่เวลาเรียนในห้องเรียนเนี่ยคือถ้าเราเป็นเน้นเรื่องขององค์ความรู้อย่างเดียวเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกว่ายากเพราะว่าสูตรในการคำนวณเยอะอะไรเงี้ยนะฮะ
1: การทดสอบคุณภาพของดินนะครับดินขาดคุณภาพจะส่งผลต่อการปลูกพืชหรือการเกษตรถูกไหมฮะถูกไหมอันนี้ตัวเป็นผลจะขาดการขาดอะไรครับเนี่ยฟอสฟอรัสอันนี้ขาดอะไรครับโพแทสเซียมอันนี้ขาดอะไรครับไนโตรเจนในดินเนี่ยไม่ได้มีธาตุอาหารพวกนี้หายไปแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้มันพืชเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าสภาพความเป็นกรดเป็นเบสของดินมันเพี้ยน
0: วันนี้ผมก็ได้ดีไซน์การเรียนรู้อีกระบบหนึ่งคือว่าให้เด็กเขาได้มีลีลาแบบใหม่คือแอคชั่นแล้วก็ค่อยๆเสริมตัวทฤษฎีเข้าไปคือไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องที่มันจะเป็นนามธรรมเนี่ยมันก็มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

0: ันนี้เราเป็นอะไรครับ
1: หมอลิงน้อย
0: อยากเตรียมหมอลิงผู้ใหญ่ไหมครับ
1: อยาก
0: เดี๋ยวครูจะให้เจอกับหมอลิงที่เป็นต้นแบบของเรา

0: ีครับนายเฮง
1: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้ก็เป็นหมอดินตัวเป็นๆนะจับได้นายเฮงเนี่ยความรู้ป .4 แต่ว่าทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนะครับมาทำหน้าที่แทนเกษตรกรอบรมความรู้ด้านหมอดินแล้วก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวอย่างดิน
2: มันเป็นภาระหนักอึ้งนะที่คนหนึ่งคนที่ต้องมารับดูแลภาระของเกษตรกรทั้งตำบลนะครับนั่นก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มาลองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทของการพัฒนาดินซึ่งมันเป็นองค์ประกอบภาพรวมของชุมชนเนี่ยซึ่งชุมชนที่เนี่ยเป็นเกษตรกรรมนะครับน่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ของเขาด้วย
3: ก่อนหน้านี้เลยผมไม่เคยรู้จักหมอดินเลยแค่เขาพูดมาหมอดินผมก็งงแล้วหมอไปทำอะไรกับดินแค่นี้ผมไม่รู้เลยว่าหมอดินคืออะไร
2: ฉะนั้นในการจัดการสองครั้งนี้จึงเรียกว่าหมอดินเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็วันนี้ก็โชคดีที่เด็กๆ เขาก็ได้พบปะหมอดินจริงๆคือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าหน้าที่หมอดินเป็นอย่างนี้เขาเองก็ทำได
4: ้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมานั้นนะครับได้ร่วมกับอาจารย์เจตก็จับเอาว่าการตรวจวัด pH ของดินเนี่ยจะมีประโยชน์ยังไงอะไรยังไงก็ได้คุยกันหลังจากนั้นก็ได้ประสานไปทางกรมการพัฒนาที่ดินนะครับได้ให้ส่งชุดตรวจดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาให้ความรู้เพื่อจะเอาไปเป็นหมอดินน้อยลักษณะของการเก็บเนี่ยเราต้องเปิดหน้าดินก่อนอย่างน้อยสัก30เซนนะครับแล้วก็จึงเจาะลงไปกลางๆแล้วเก็บขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแปลงนึงเนี่ย5ไร่เนี่ยเราจะเก็บไม่ต่ำกว่า5จุดคือ4มุมแล้วก็ตรงกลางพอเสร็จแล้วดินอันนี้ที่เราได้มาเนี่ยอย่าไปตากแดดให้ผึ่งไว้ในร่มจนกว่าดินจะแห้งเพราะว่าถ้าเราไปตากแดดเนี่ยการวิเคราะห์ดินจะไม่เกิดผลเพราะแดดมันจะทำลายถ้านี่ถ้าเป็นวิธีการทำนาก็ประมาณ10เซนหรือ15เซนก็คงใช้ได้นะฮะใช้มือหยิบได้นะเอาถุงมาใส่เลยครับ
2: สไลด์ถูกไหมก็คือเหมือนว่าหลุมเนี่ยขุดเป็นรูปตัว V ถ้าเราดูข้างล่างเนี่ยเราไม่เห็นรากพืชอ่ะอีกป่ะไม่เห็นแล้วเพราะรากพืชลงไม่ถึงถูกไหมเนี่ยไม่มีรากพืชแต่ถ้าเราเอาตรงนี้พอมองเห็น

0: อันเนี้ยมีรากพืชเห็นป่ะมีรากพืชอยู่แสดงว่าการหากินของพืชพวกนี้มันไม่ลึกพอไม่ลึกปุ๊บเนี่ยเราอยากรู้ว่าดินที่พืชใช้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ก็ใช้วิธีการสไลด์ตั้งแต่หน้าดินตั้งแต่ชุดบนนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ใช้เสียมแซะให้มันบางๆลงไปนะครับลงไปจนถึงริมเลยแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยไปตอนนี้ก็ขอให้แยกกลุ่มครับแยกกลุ่ม
1: อันเอาตรงนี้ไปถึงมุมคณะนะ
0: เดินนะครับเดินตรงนี้เป็นมุมครับการที่เด็กได้เข้าไปสัมผัสในภาคสนามเนี่ยเขาจะได้มีการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่การแบ่งกลุ่มวันนี้มันช่วยเสริมเติมเต็มได้มาก
2: ได้ความรู้ที่ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นระบบใช้ความคิดแบ่งหน้าที่ฝึกความอดทน

0: ช้อนคมครับหายตังหน่อยตังหน่อยนั่นแหละจากหน้าดินไปเลย
1: จากหน้าดินลงไปเลยไอ้วัชพืชอย่าให้ลงไปดิ
0: งาน
1: ใส่ลงไป
0: ต้องหนา
1: ต้องใส่ลงไป
0: ต้องหนา
1: ใส่ลงไปอีก
0: ต้องหนา
1: อีกเด็กเนี่ยก็ทำสามบทบาทคือทำหน้าที่ของผู้ช่วยหมอดินนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเป็นยุวหมอดินเองคือทำหน้าที่แทนหมอดินไปเลยตรวจสอบภาคสนามเก็บตัวอย่างดินนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคือทำหน้าที่เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยด้วยคือหลังจากที่หมอดินเขาทำงานนะครับเขาจะเก็บตัวอย่างดิน2ส่วนส่วนหนึ่งเขาก็ทำการทดลองภาคสนามซึ่งเด็กเราก็ทำวันนี้และอีกส่วนหนึ่งเขาก็ส่งไปที่แลบหรือห้องปฏิบัติการของกรมบริหารที่ดินเพื่อจะเขาเรียกว่าตรวจสอบย้อนกลับว่าข้อมูลที่ภาคสนามกับข้อมูลที่เขาได้จากห้องปฏิบัติการเนี่ยมันตรงกันแค่ไหนซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่กรมพันธุ์ดินเนี่ยจะมาช่วยเกษตรกรในท้องถิ่นนี่
2: อย่างน้อยเด็กถ้าไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับก็จะใช้วิชาชีพตัวนี้ไปดูแลดินของตัวเองให้มีโครงสร้างของดินที่ดีไปแนะนำพ่อแม่จะปลูกพืชผักหรือผลไม้อะไรก็น่าจะเป็นผลดีอันนี้ที่ทางมอดินอาสาเนี่ยได้มณะบุกบันแล้วก็เพื่อเข้าไปให้ความรู้กับเด็ก
1: อันนี้เราเรียกว่าน้ำยาตรวจสอบในนี้เขามีชื่อว่า pH indicator มันสามารถวัดช่วงของ pH ได้ตั้งแต่3จนถึง 8.5 วิธีการก็คือเดี๋ยวจะเทฟิลเตอร์ลงมาใส่ในบิ๊กเกอร์นะครับแล้วหยดอันนี้ลงไปเสร็จแล้วก็ตั้งกระดาษขาวนะครับแล้วก็ดูสีว่าสีอะไร

จากภาคสนามทำหน้าที่หมอดีไปแล้วภาคช่วงที่เราเพิ่มเติมในส่วนของห้องเรียนเนี่ยเราเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นห้องปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์น้อยเขาก็ต้องหัดใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ซึ่งวันนี้เราก็สอนทั้งเทคนิคทักษะการใช้เครื่องมือเทคนิคการใช้เครื่องมือแล้วก็ทักษะการทดลองซึ่งจริงๆตัวทักษะการทดลองหรือทักษะพวกนี้มันเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์ไตเตก็คือการใช้เครื่องมือชุดนี้เองนะการไตเตก็คือการใช้สารที่เรารู้ความเข้มข้นนะครับไปตรวจสอบสารที่เรายังไม่รู้ความเข้มข้นนี่คือการไตเตตัวนี้เรียกว่าอะไรครับบิวเลตนะฮะบิวเลตมันก็มีหน้าที่บรรจุสารที่เราทราบความเข้มข้นเดี๋ยวเราก็จะเอาสารสกัดจากดินนะฮะจำนวน25 มล. นะครับใส่ในฟาสนี้แล้วมือเนี้ยจะต้องมีท่าอย่างนี้ก็คือเขย่าทำไมต้องเขย่าฮะเพราะว่าเมื่อสารละลายมาตรฐานหยุดลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยารวดเร็วมากเราต้องการให้มันเกิดปฏิกิริยาเท่าๆกันเลยต้องเขย่าตลอดเวลาพอเราใส่สารไปแล้วเนี่ยเราจะยกบ่งชี้สีให้เนื่องด้วยเราเทสความเป็นเบสนะครับเราจะหยดฟีนอฟทาลีลงไปพอหยดปุ๊บถ้ามันใช้ OS ในนี้หมดมันก็จะไม่มี OS อีกใช่ไหมไม่มี OS อีกแล้วฟีนอฟทาลีนก็จะหมดสีโอเคไหมครับถึงตรงนั้นเราก็หยุดเสร็จแล้วก็จะอ่านค่าตัวนี้

จากการทดลองด้วยวิธีไตรเกรดเพื่อหาปริมาตรของไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไปจนถึงจุดสะเทินซึ่งสังเกตได้จากตัวบ่งชี้สีหรือฟีนอลคาลีนนั้นหมดสีไปนักเรียนจะสามารถคำนวณหาค่าความเข้มข้นของเบสในดินตามสูตรที่ได้เรียนมาและค่าที่ได้นั้นก็จะนำไปคำนวณหาค่า pH ในดิน

0: 0.0023คูณ2ครับ
1: 0.0025
0: 0.0025ที่ปริมาตร 1,000 นะครับกลุ่ม1ได้ความคมเท่าไหร่ครับ
2: 0.092
0: โมลต่อลิตรกลุ่ม2
1: 0.1 โมลต่อลิตร
0: ความคมที่ได้เอาไปคำนวณหาค่า PS นะครับคำถามคือว่าจากสมการทั้ง4สมการเนี่ยเราจะใช้การคำนวณสมการไหนครับ
3: สมการ
0: ไหนยุทธ
3: สมการสุดท้ายครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: เราต้องหาค่า OS ครับ
0: เพราะอุตสาห์คำนวณค่าอะไรได้มาค่าไฮดรอกไซด์จากดินโอเคนะครับคือเกี่ยวกับความรู้ด้านพวกด้านทฤษฎีพวกนี้มันเป็นความรู้ที่ถ้ารู้เรียนรู้ลึกเนี่ยคุณจะได้เทคโนโลยีใช่ไหมครับฉะนั้นเด็กตอนนี้นะตอนนี้เขาเรียนรู้กฎเบสเขาเข้าใจวิธีการที่จะไปตรวจสอบคุณภาพดินที่บ้านเขาฉะนั้นตอนนี้เขาจะเริ่มเห็นความสำคัญของการเรียนละความของการเรียนแล้วเขาก็อยากจะเรียน
4: ได้ประโยชน์มากเพราะว่าบ้านผมทำนาผมไม่รู้เลยว่าที่นาของผมเนี่ยดีหรือไม่ดีความรู้ที่ได้ไปวันนี้ผมสามารถนำไปทำที่บ้านได้อ
5: าจารย์เจตนี่แกมีวิธีครับมีวิธีว่าบางครั้งก็ทำให้เด็กเพลินให้เพลินกับการเรียนและถ้าอาจารย์เจตก็ผมคิดว่าถ้าอาจารย์เจตก็คงจะเพลินในการสอนด้วยครับ
0: เรียนจากสิ่งใกล้ตัวเรียนจากสิ่งที่มันมีประโยชน์กับคุณค่าในตัวเองของเขาเรียนจากท้องถิ่นแล้วก็เชื่อมโยงได้ไม่ใช่มีแค่ว่าเรียนไปเพื่อจบหลักสูตรแต่เขารู้ว่าในการเรียนบทย่อยๆพวกนี้มันเอาไปใช้ได้แล้วก็มันมีประโยชน์กับเขา

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่า

กระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบีบออกจากกันให้คาได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบีบให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าต้องกับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่สองนะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราช

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา10 นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศอย่างยั่งยืน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระนิทานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทตุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงแผ่วคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหกไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลบบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดอุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้จังหวัดนครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HD
5: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปานครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT2HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดัง หลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิกทั้งเรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะกับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติด กันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะ
0: ประชาชนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดหลังจากนั้นครับ
1: ครับเดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศนะครับในการประชุมของทางสว.มาให้ติดตามกันด้วยนะครับส่วนเรื่องใหญ่นะครับที่วันนี้สังคมจับตานะครับ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรสั่นสะเทือนวงการผ้าเหลืองเงี้ยหรอพี่เล็ก
0: สั่นสะเทือนโต๊ะด้วย
1: แต่ว่ามันก็จุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาได้ได้มาบัตรสนเทศหรอ
0: ที่เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากสำหรับคนนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไล่หลายจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึงเอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไปห้าเครื่องใช่ไหม
1: สี่ห้าเครื่องประมาณ
0: สี่ห้าเครื่องพังเจงไปสองเครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้านอ่ะ
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

0: ท่านคิดว่าประชาธิปไตยประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไหมครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์คิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างมีกลุ่มมีอะไรขึ้นมาหรือไม่ก็อย่างน้อยการปกครองก็มีครั้งเดียวที่ครบวาระ4ปีตั้งแต่2475เป็นต้นมา
0: อาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าดูจากในแง่ของเสถียรภาพของการเมืองใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยอาจารย์ท่านอื่นล่ะครับมีท่านใดที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
2: ครับผมคิดว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์แบบนะครับ
0: ครับ
2: คือทุกคนคิดแต่ห่วงสิทธิ์ตัวเองแต่ไม่ห่วงหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีครับผม
0: มีแต่คนใช้สิทธิเสรีภาพแต่ไม่มีคนที่ทำหน้าที่เอาละการที่ประชาธิปไตยไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยหรือจะเป็นเพราะว่าประชาธิปไตยไม่เหมาะกับคนไทยประชาธิปไตยเป็นเรื่องของฝรั่งไม่เหมาะกับคนไทยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยทีนี้คำถามของผมก็คือว่าแล้วประชาธิปไตยคืออะไรครับอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยท่านเขียนมาในความเข้าใจของท่านประชาธิปไตยคืออะไรผมจะไม่ได้เริ่มด้วยการบอกกับท่านว่าประชาธิปไตยคืออะไรครับแต่จะเริ่มต้นจากตัวท่านเองว่าอะไรคือความหมายของประชาธิปไตยในความเข้าใจของท่านท่านเขียนมาคนละ1ข้อไม่ต้องเขียนยาวเป็นบทความนะครับเอาแค่1ประโยคพอนะครับแล้วขอเชิญมาแปะที่กระดานครับ

อำนาจโดยประชาชนสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นการใช้เสียงส่วนใหญ่ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ใช้หลักเสียงข้างมากแต่เสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการดูแลอันนี้มีเสียงข้างน้อยด้วยคุ้มครองเสียงข้างน้อยความเสมอภาคเท่าเทียมกันอำนาจปกครองสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการปกครองโดยประชาชนและเพื่อประชาชนการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอำนาจเป็นของประชาชนการรับฟังเสียงส่วนใหญ่หลักเสียงครับการทำเพื่อประชาชนอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนการยอมรับในความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่อันนี้คือความเห็นของท่านที่ได้เสนอกันมานะครับมีคำตอบอยู่หลายอันมากเลยประชาธิปไตยคำตอบไหนครับที่ท่านเขียนมาคือคำตอบที่ถูกต้องเราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประชาธิปไตยนั้นมาจากคำสองคำคือคำว่าประชาบวกกับอธิปไตยนะครับก็คือประชาธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนคำกล่าวที่ว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั้นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องเฉพาะแต่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบอื่นประชาชนไม่ใช่เจ้าของประเทศประชาชนเป็นเพียงผู้อาศัยในประเทศซึ่งเป็นเจ้าของโดยคนอื่นนะครับที่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด

0: ประเทศถามต่อว่าแล้วใครคือผู้ปกครองประเทศครับปกติแล้วประเทศก็ถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจใช่ไหมครับเมื่อผู้มีอำนาจคือประชาชนเพราะนั้นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองก็คือประชาชนนี่คือความหมายของประชาธิปไตยครับท่านทราบไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้เมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเอามาสอนในโรงเรียนนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่รู้จักกับคำว่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกมีชื่อว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามประกาศใช้3วันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นคือวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475มีคำปารภและมาตรา1ดังต่อไปนี้ครับโดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามคำเป็นแบบนี้นะครับได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ได้ทรงยอมรับตามคำขอร้องทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้มาตรา1อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายประชาธิปกปรประกาศณวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดนะครับตามมาตรา1ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับราษฎรทั้งหลายคำถามคือว่าราษฎรทั้งหลายนี่ก็มียากดีมีจนมีการศึกษาสูงต่ำนะครับก็มีชนชั้นด้วยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีส่วนในอำนาจสูงสุดนี้อย่างไรครับท่านบอกว่าท่านมอบอำนาจสูงสุดให้กับราษฎรทั้งหลาย
1: ต้องให้มีความเสมอภาคเ
0: ตรียมการต้องให้มีความเสมอภาคแต่ถามว่าทำไมต้องเสมอภาคอันนี้เป็นไก่กับไข่นะครับไม่รู้อะไรเกิดก่อนอาจารย์มีลูก3คนอาจารย์บอกว่าขอมอบบ้านที่ดินให้กับลูกทุกคนถึงตอนแบ่งก็แบ่งไงครับหาร3
1: ไอ้แล้วเอาเงินมา
0: ใช่มั้ยฮะหาร3มีลูก5คนก็หาร5ว่าง่ายคือของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่า1คนแปลว่าทุกคนมีส่วนเท่าๆกันครับอำนาจสูงสุดของประเทศซึ่งได้กลายเป็นของราษฎรทั้งหลายนับแต่27มิถุนา2475ก็เป็นเช่นเดียวกันการที่อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนนี่เองครับทำให้เกิดหลักความเสมอภาคขึ้นมาเอาละทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าหลักความเสมอภาคมาได้ยังไงแล้วหลักสิทธิเสรีภาพล่ะครับทำไมประชาชนถึงต้องมีสิทธิมีเสรีภาพครับคำถามอาจารย์เคยไปพักอยู่ในบ้านคนอื่นไหมครับเช่นตอนสมัยเด็กสมัยนักเรียนตอนมาเรียนในตัวเมืองตัวจังหวัดหรือมาเรียนกรุงเทพแล้วต้องพักบ้านญาติบ้านลุงบ้านป้าคำถามว่าอาจารย์มีสิทธิมีเสรีภาพในบ้านลุงบ้านป้ามากแค่ไหนครับจะนอนห้องไหนแอร์เปิดได้ไหมของในตู้เย็นกินได้หรือเปล่าอาจารย์มีสิทธิ์มากแค่ไหนครับมากเท่าที่เขาจะให้ถ้าให้มากก็มีสิทธิมากให้น้อยก็มีสิทธิน้อยถ้าไม่ให้เลยก็บุกรุกถูกไหมครับอาจารย์ไปอยู่บ้านใครเขาที่เขาไม่อนุญาตให้ไปอยู่ก็เป็นบุกรุกถ้าหากเป็นบ้านอาจารย์เองล่ะเต็มที่บ้านตัวเองใช่ไหมครับนั้นการที่อำนาจสูงสุดได้กลายเป็นของประชาชนประชาชนจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศเมื่อประชาชนเปลี่ยนฐานะเป็นเจ้าของประเทศประชาชนจึงย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของตัวเองดังเช่นเจ้าของบ้านย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในบ้านของตัวเองนี่คือที่มาครับของหลักสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยตอนนี้เราทราบนะครับว่าประชาธิปไตยนั้นความเสมอภาคมาได้อย่างไรสิทธิเสรีภาพมาได้อย่างไรมันก็มาจากการที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศ

0: ซึ่งเริ่มต้นนับแต่วันที่27มิถุนายน2475ผมขยายความนิดเดียวครับความเสมอภาคเนี่ยแปลว่าทุกคนต้องมีเงินเท่ากันมีทรัพย์สินเท่ากันใช่หรือไม่
1: ไม่ใช
0: ่ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยคือการที่ทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเสมอกันครับโอกาสมีเสมอกันแล้วทำมากได้มากทำน้อยก็ได้น้อยนะครับนี่คือจึงเป็นธรรมถูกไหมครับทีนี้มาถึงข้อต่อไปนะครับในเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยประชาชนนี่คือใครทุกคนเป็นประชาชนหมดใช่ไหมครับแล้วประชาชนเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ไหมครับปัจจุบันเห็นชัดเจนใช่ไหมครับมีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อสีต่างๆทุกคนล้วนเป็นประชาชนกันหมดครับแต่เห็นแตกต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันสุดท้ายตัดสินปัญหาทำยังไงครับใช้หลักอะไรครับใช้
2: เส
0: ีย
2: งส่วนใหญ
0: ่เสียงส่วนใหญ่แต่คำถามคือว่าเสียงส่วนใหญ่อย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยหรือยังครับถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยได้ไหมครับสมมติว่าท่านเลือกปกครองด้วยระบอบเผด็จการและผมคือผู้เป็นเจ้าของอำนาจระบอบเผด็จการคือผมคือความถูกต้องอาจารย์ทุกท่านต้องทำตามที่ผมบอกอันนี้คือระบอบเผด็จการถ้าผมเป็นคนดีอาจารย์ก็โชคดีไปถ้าผมเป็นคนไม่ดีอาจารย์ก็โชคร้ายไปหรือต่อให้เป็นคนดีแต่ไม่ฟังของอาจารย์อาจารย์ก็มีสิทธิ์เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับเป็นคนดีที่เป็นเผด็จการก็สามารถสร้างความเดือดร้อนได้นะครับแล้วถ้าเกิดเสียงข้างมากเอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังเสียงข้างน้อยก็ย่อมเป็นเผด็จการเหมือนกันครับเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยคำถามข้อต่อไปคือว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความขัดแย้งกันได้ไหมครับในสังคมมีความขัดแย้งกันได้หรือไม่
3: ได
2: ้
0: อยู่สองคนขึ้นไปก็ขัดแย้งกันแล้วได้แล้วใช่ไหมครับฟุตบอลท่านคิดว่าฟุตบอลเนี่ยแข่งขันกันได้นะครับเพราะอะไรครับฟุตบอลเป็นเรื่องของคนสองกลุ่มที่ประโยชน์สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนะครับถามว่าทำไมถึงสามารถแข่งขันฟุตบอลกันได้ทำไมครับ
2: มีน้ำใจนักกีฬาม
0: ีน้ำใจนักกีฬาอย่างเดียวแข่งบอลกันได้ไหม
2: ม
0: ี
2: ความสามัคคี
0: มีกติกาครับเพราะมีกติกาครับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมก็ต้องมีกติกาเหตุฉะนี้ในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยึดถือกฎหมายนะครับเป็นหลักในการปกครองไม่ใช่อำเภอใจเอาละทั้งหมดที่กล่าวไปนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ทีนี้พลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรก่อนอื่นต้องเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นพลเมืองจะต้องทำอะไรจะต้องเป็นอย่างไรสุดแท้แต่ใจของผู้มีอำนาจถูกไหมครับผู้มีอำนาจต้องการประสงค์สิ่งใดเอ้าพลเมืองต้องทำนั่นทำนี่มีคุณสมบัติอย่างไรก็สั่งให้เป็นไปแต่ในเมื่อผู้มีอำนาจของระบอบประชาธิปไตยคือใครครับคือประชาชนถ้าอย่างนั้นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องเป็นยังไงครับแสดงว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่เหมือนกับพลเมืองของระบอบอื่นอาจารย์คิดว่าประชาชนในระบอบประชาธิปไตยหรือพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างมาช่วยกันหาสิครับว่าพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีคุณสมบัติ

0: อะไรบ้างอะไรคือความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาช่วยกันหาและจากนั้นจะช่วยกันสร้างขึ้นมาครับกับโรงเรียนไปเราจะไปช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับมาช่วยกันหาผมจะใช้วิธีการนี้นะครับให้อาจารย์แบ่งกลุ่มนะครับเรามีกัน21คนนะครับคือผมอยากจะจำลองอย่างนี้นะครับห้องเรียนของอาจารย์มีประมาณ40คนใช่ไหมครับในโรงเรียนนะครับวิธีการแบ่งกลุ่มที่พอดีนะครับคือสักกลุ่มนึงสักไม่เกิน12คนนะฮะอาจารย์มี40คนเนี่ยในทางปฏิบัตินะครับรูปแบบที่อาจารย์เอาไปใช้นะครับเทคนิคเรื่องกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยนะครับให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน12คน13คนนั่นแปลว่าห้องเรียนมีไม่เกิน50คนอาจารย์สามารถแบ่งเป็น4กลุ่มได้คือ4กลุ่มนี่กำลังดีเพราะนั้นเพื่อให้ใกล้เคียงกันกับในห้องเรียนของอาจารย์นะครับผมจึงจะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มแบ่งกลุ่มครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4เชิญครับหันเก้าอี้เข้าหากันเลยครับหลักการของการคุยคือหลักประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพเสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อยนะครับเอาหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการพูดคุยเลยครับเริ่มจากการหาหัวหน้ากลุ่มและจากนั้นหัวหน้ากลุ่มก็นำคุยครับ
1: เห็นรอบมันน้อยกว่า
2: หลัก
0: คิดว่าเป็นเจ้าของประเทศมีความคิดความเชื่อที่ต้องการเรียนนะครับช่วยกันคิดแล้วมาเรียนรู้จากกันและกัน
3: พัฒนาตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์เราเนี่ย
4: ผมว่าตรงนี้ของเ
3: รามีเห็นพวกเขาอะไรที่ควรเป็นสมบัติของเมืองในการทำงานในนั้น
0: เหลือเวลาอีก1นาทีครับให้สรุปนะครับสมัครนะครับครับหมดเวลาครับ10นาทีหมดเวลาแล้วครับเอาละครับเราจะเริ่มต้นนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับมานำเสนอสิ่งที่เป็นความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรเราจะเริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งก่อนนะครับให้เวลากลุ่มหนึ่ง2นาทีครับ
5: ขอบคุณมากครับท่านเชิญครับผมนายสิวกรอ่อนนวมนะครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการครับคือจากพูดคุยกันในที่ประชุมของกลุ่มหนึ่งนั้นสรุปกันสั้นๆว่าความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยนะครับควรมีลักษณะอย่างไรคือ1รู้เข้าใจเข้าถึงเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับของตนเองด้วยและของผู้อื่นด้วยนะครับเคารพปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมซึ่งเราคิดว่าถ้าความเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับประเทศไทยของเราก็คงไม่เกิดกีฬาสีขึ้นมาในสังคมเพราะความรู้คือรู้หลักการรู้วิธีการของประชาธิปไตยเข้าใจก็คือเข้าใจว่ากระบวนการของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรอย่างเช่นการเลือกตั้งมันเป็นกระบวนการของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคนเนี่ยเข้าใจก็จะต้องไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิของตนเองใช่ไหมครับถ้าเข้าถึงก็คือเอาตนของตนเองนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางประชาธิปไตยนั้นอย่างเช่นไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนหรืออะไรต่างๆอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของพลเมืองจะต้องมีลักษณะของจิตอาสาต้องรู้จักที่จะทำตนนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและปัจจัยที่สำคัญก็คือเราต้องไม่มีคติที่ว่าเงินไม่มาการไม่เป็นนะครับตรงนี้ถ้าเราเลือกนิยามคำประชาธิปไตยตรงนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเราไปรอดครับ
0: ขอเชิญกลุ่ม2ครับ
6: สวัสดีครับผมนายเรวัตวุฒิกะจรนันท์นะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1แวกกะเล็กเทศบาลเมืองพิครับคุณสมบัติของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย1ประชา

0: ชนหรือพลเมืองเนี่ยต้องมีความรู้และรับผิดชอบในบทบาทและหน้าที่เขาให้ทำอะไรต้องไปทำเขาให้ไปประชาพิจารณ์ต้องไปประชาพิจารณ์ไม่ใช่ไปโยนให้คนอื่นเดี๋ยวเขาพูดกันเองอ่ะแล้วเรื่องเองจบไม่ใช่เมื่อไปแล้วเนี่ยต้องกล้าแสดงออกไม่ใช่มาแอบพูดซุบซิบอยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะชอบซุบซิบกันข้างหลังแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วข้อที่3ที่มันตามมาเขาให้แสดงออกเลยเนี่ยต้องเคารพกติกาด้วยเขาให้พูดเรื่องอะไรไม่ใช่เหมือนที่เขาประชุมกันอยู่ที่เราฟังอ่ะเรื่องเมื่อปีมาโวอย่าเอาขึ้นมาพูดกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ตรงกับเรื่องเขาให้พูดเรื่องนี้แต่ไปเอาเรื่องนั้นมาพูดเขาห้ามก็ไม่ฟังแบบนี้ไม่ถูกไม่เคารพกติกาเมื่อเคารพกติกาแล้วต้องลบเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยไม่ใช่ไปพาดพิงคนอื่นเขาที่เขาไม่รู้อิโนอิเนไปพูดถึงอยู่เรื่อยอย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้และสุดท้ายข้อที่5เมื่อลงมติแล้วคือต้องยอมรับความคิดเห็นเสียงส่วนใหญ่เมื่อลงมติแล้วไม่ต้องไปโวยวายกันที่อื่นถือว่าจบแล้วครับแค่นี้นะฮะ5ข้อครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเชิญกลุ่ม3ครับ
2: ค่ะดิฉันสุนีแสงสว่างนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกขี้หนอนชลบุรีค่ะระดมความคิดจากสมาชิกทั้งหมด5ท่านนะคะขออนุญาตแจงปลีกย่อยก่อนรู้คุณค่าความเป็นคนหมายถึงสิทธิมนุษย์ทั้งหลายนะคะรักษาตนตามกติกาคือเมื่อจะทำอย่างไรก็ต้องมีกติกาขึ้นมาก่อนไม่มาสู้นอกสภารักษาจารีตและมีคุณธรรมอะไรก็ตามจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีคุณธรรมนำหน้าถ้าไม่มีคุณธรรมลบกันไปเท่าไหร่ไม่ว่าจะเสื้ออะไรคุณธรรมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ3ข้อนะฮะต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ครับสวัสดีครับผมขอบอกนิดนึงว่ากลุ่ม4นี้ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าปล่อยให้2คนขัดแย้งกัน
4: ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันได้จะทำยังไง
3: ครับผมขอสั้นๆครับ1ฝ่ายรู้ครับคือเรื่องพลเมืองเรื่องประชาธิปไตยนี่เราต้องให้ความรู้เท่าเทียมกันฉะนั้นการให้ความรู้นี่บางทีเรารู้สึกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยยังรู้ไม่มากรู้เฉพาะคนที่มีความรู้คนที่เรียนหนังสือแต่คนที่ไม่เรียนหนังสือไม่ได้รู้สองคิดเป็นครับพอมีความรู้แล้วต้องคิดเป็นด้วยฉะนั้นความคิดสุดยอดตรงนี้แหละที่จะนำอำนาจสูงสุดไปให้กับประเทศสองสามครับทำจริงต้องทำจริงครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเก่งแต่พูดแต่ทำไม่ได้สี่ก็คือจิตอาสาจิตสาธารณะเราต้องมีจิตสาธารณะจิตช่วยเหลือเพื่อนไม่ใช่ว่าเฉพาะประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายครับมีทักษะในการแก้ปัญหาครับตรงที่สี่ได้รับผลได้เล็กๆน้อยๆครับ
1: ทั้งหมดนี้เป็นการระดมความเห็นนะครับว่าเอ๊ะเราพอรู้แล้วว่าประชาธิปไตยคืออะไรความหมายของประชาธิปไตยคืออะไรมีหลักการพื้นฐานอะไรบ้างผมเรียนท่านอาจารย์ว่าความสำเร็จของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมาจากระบบที่ดีเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคือคนต่อให้ระบบดีรัฐธรรมนูญดีแต่คนใช้ไม่เป็นระบบที่ดีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นสิ่งที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญที่ดีหรือระบบการเมืองที่ดีเท่านั้นแต่มีคนที่มีความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยด้วยประชาธิปไตยหรือการปกครองตนเองของประชาชนจึงจะประสบความสำเร็จจากการนำเสนอของทั้ง4กลุ่มนะครับทำให้เราได้ข้อสรุปนะครับของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือการปกครองตนเองของประชาชนคือระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศประชาธิปไตยจึงเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันในเมื่อทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันเราจะอยู่ร่วมประเทศกันอย่างไรประการแรกเราก็ต้องเคารพสิทธิของผู้อื่นนั่นคือต้องเคารพสิทธิของกันและกันเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพแต่เราจะใช้สิทธิเสรีภาพของเราเท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นนี่คือข้อแรกของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยประการต่อมาครับประชาธิปไตยนั้น

คนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเสมอภาคกันทุกคนก็จึงเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองด้วยเราจึงเลือกได้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะนับถือศาสนาไหนอยากจะเลือกพรรคการเมืองใดเป็นเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเมื่อประชาชนมีเสรีภาพที่จะแตกต่างกันประชาชนจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเคารพความแตกต่างของกันและกันจึงจะสามารถอยู่ร่วมประเทศกันในระบอบประชาธิปไตยได้เพราะนั้นการเคารพความแตกต่างจึงเป็นประการต่อมานะครับของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของประเทศอย่างเท่าๆกันประชาชนซึ่งกันและกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกันว่าประชาชนแต่ละคนนั้นก็มีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันการที่คนนึงรวยกว่าอีกคนนึงเป็นเพียงแค่ความแตกต่างคนนึงเป็นเจ้านายอีกคนนึงเป็นลูกน้องก็เป็นแค่ความแตกต่างแตกต่างแต่เสมอภาคกันนี่คือความหมายนะครับของความเป็นพลเมืองในข้อที่3คือหลักความเสมอภาคเราต้องเคารพข้อต่อมาครับประชาชนทุกคนก็เป็นเจ้าของประเทศกันหมดมีความขัดแย้งกันขึ้นมาก็ต้องยึดถือกติกาเป็นที่ตั้งดังเช่นการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลนั้นเป็นเรื่องคน2กลุ่มที่มีประโยชน์ขัดแย้งกันที่แข่งบอลกันได้ก็เพราะมีกติกาและเพราะนักบอลเคารพกติกาประชาธิปไตยไม่สำคัญนะครับว่าพรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนเคารพกติกาและยอมรับผลของกติกานะครับเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงต้องเคารพกติกาพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยก็จึงต้องถูกฝึกให้เคารพกติกาและข้อต่อมานะครับประเทศนั้นเป็นของทุกคนทุกคนต้องตระหนักว่าประเทศจะดีก็อยู่ที่ประชาชนทุกคนประเทศที่มีปัญหาก็เพราะเราทุกคนมีส่วนในทางกลับกันถ้าเราต้องการให้ประเทศของเราดีขึ้นมาได้ทุกคนก็ต้องทําในส่วนของเรารับผิดชอบในส่วนของเราต่อสังคมของเราเพราะนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวหรือคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่ความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยต้องนึกถึงส่วนรวมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยและประการสุดท้ายครับการปกครองโดยประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประชาชนแต่ละคนนั้นมีอิสรภาพและพึ่งตัวเองได้อิสระทางความคิดไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรืออยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของใครแต่ละคนมีอิสระทางความคิดคิดเป็นพึ่งตัวเองได้ระบอบการปกครองโดยประชาชนถึงจะความสำเร็จและนี่คือคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองของระบอบประชาธิปไตยเราจะมาฝึกฝนมาเรียนรู้นะครับมาปฏิบัติการกันต่อไปนะครับว่าคุณสมบัติทั้ง6ข้อนี้เราจะสร้างอย่างไรให้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราสวัสดีครับ

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะ
ป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์ม6ช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร

Stonebit นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

เคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำ

เซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้าบีส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า a 2กับ a 2 b เราก็นำเซน1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับ bubble นั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะenzyme primase นะคะจับมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด
34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 32และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกี่ยวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะ enzyme นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆ นะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ

เคสเป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนส์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า4ต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2เท่ากับ y บวก 3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ 2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a - b นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 - x บวก square root 3 - x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 - x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซต a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ

A นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ต
รงกันข้ามนะ

ะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกมั้ยคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับ T นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามา

0: ข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

ถ้าอาจารย์พัฒนาแผนแล้วโดยใช้เครื่องมือเมื่อกี้รวมถึงเช็คลิสต์โดยใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วพบว่ามีทุกข้อหรือเกือบทุกข้อขาดไปข้อใดข้อหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะถือว่าแผนของอาจารย์น่าจะมีคุณภาพนำไปใช้สอนที่จะนำไปใช้สอนมีคุณภาพในฐานะลายลักษณ์อักษรนะครบถ้วนใครมาตรวจก็ครบผ่านแต่แผนเนี้ยจะดีที่สุดเลยถ้ามันถูกนำพาไปใช้ในห้องเรียนด้วยเพราะบางที่อ่ะประเมินโรงเรียนอ่ะแผนสวยเลยแต่มันหยุดแค่ในแฟ้มอะค่ะมันไม่ไปถึงห้องเรียนแต่ไกลกังวลเป็นอย่างไรไม่ได้หรอกเพราะฉันต้องออกอากาศภาพมันฟ้องแผนไม่สวยไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแผนเลยอะแต่เห็นภาพมันฟ้องเองว่าวางแผนดีหรือเปล่านะคะโชคดีกว่าโรงเรียนอื่นๆไงแล้วเด็กในโรงเรียนวังไกลกังวลก็โชคดีกว่าเด็กโรงเรียนอื่นด้วยนะเพราะว่าเด็กโรงเรียนอื่นน่ะมันไม่มีภาพฟ้องครูเขียนแผนมีครูคอสอสูงๆเยอะเลยนะแต่มันจบแผนสวยๆจบในแฟ้มให้คนมาดูแต่ในห้องเรียนอ่ะเหมือนเดิมครูวังอ่ะไม่เคยเขียนแผนสวยๆแต่ภาพอ่ะฟ้องเองว่าคิดแผนสวยๆออกมาหรือเปล่าเพราะวิดีโอมันออกใช่ไหมก็เป็นข้อดีเป็นโชคดีของเด็กโรงเรียนหวังที่ได้เรียนโรงเรียนนี้เพราะยังไงคุณครูก็ต้องถูกกรูมโดยปริยายว่าแผนขี้เขียนไม่สวยไม่เป็นไรแต่ท่านต้องสอนได้สวยแล้วกันนะคะก็อาจารย์น้องมายังคะถ้าไม่มาดิฉันก็เบรกค่ะอยากต่อใช่ไหมให้ต่อก็พูดได้อีกอ้อจะบอกว่าบอกข่าวดีให้ชื่นใจนะแต่พอดีสสวทดูแลแค่วิทย์คณิตไงเมื่อกี้มีคนไลน์มาบอกว่าเมื่อวันศุกร์ผอ.สสวทไปเกาะช้างรู้จักเกาะช้างไหมคะเกาะช้างอยู่จังหวัดตราดเนาะในนั้นมีแต่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วเขาก็เป็นแฟนโรงเรียนเด็กที่บนเกาะช้างอ่ะเป็นแฟนคลับอาจารย์ทุกคนเลยนะโรงเรียนประถมนะเพราะเราไปดูแต่ประถมเนาะแล้วเพราะเขาเรียนกับครูตู้ไงเขาเรียนกับโรงเรียนวังสิ่งที่สน.และผอ.โรงเรียนบนเกาะช้างบอกก็คือว่าวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในรอบ3ปีที่ผ่านมาค่ะสอนดีมากอันนี้เขาฝากมาบอกนะนักเรียนนะคะทำกิจกรรมตามครูได้ทันหมดเขียนแบบบันทึกหรืออะไรเนี่ยครูสอนพาทำได้ดีหมดแล้วก็ใน2ปีที่ผ่านมาคะแนนโอเน็ตเด็กขึ้นอย่างการอบรมตั้งแต่3ครั้งเนี้ยอาจารย์บางท่านอาจจะหงุดหงิดนะทำไมเราไม่แจกกระดาษทำไมเราไม่ซีลหรอกทำไมเราไม่นั่นไม่นี่มันจะติดขัดอารมณ์อะช่วงประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจารย์เชื่อไหมว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการอบรมที่พยายามลดกระดาษนะคะเราประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพอะได้เยอะเลยในการที่จะต้องส่งเอกสารไปสำเนาเสร็จอาจารย์เขียนอาจารย์เก็บใส่แฟ้มหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้หายมั่งไม่หายมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยมันอยู่บนคลาวอะค่ะคลาวอะอาจารย์แค่เป็นสมาชิก Facebook อะของโรงเรียนอาจารย์เองเนี่ยแหละที่ดิฉันสร้างให้อ่ะอาจารย์ถ้าเป็นกระดาษหายแล้วหายเลยนะแต่อยู่บนนั้นน่ะเข้าไปโหลดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่หายไงคะนี่คือข้อดีและไม่เปลืองเงินไม่เปลืองเงินงบประมาณไม่เปลืองอาจารย์มาแล้วใช่ไหมคะไม่เปลืองต้นไม้ด้วยไม่ต้องตัดต้นไม้มันมีประโยชน์หลายสถานที่ติดขัดคือความไม่คุ้นเคยและคุ้นชินเนอร์เองเราก็เรียนรู้กันไปเพราะกว่าดิฉันจะเริ่มชินกับมันหรือว่าทำให้นักวิชาการพยายามชินกับมันนะคะก็ใช้เวลาอาจารย์เพิ่งทำความรู้จักมันก็ย่อมไม่ชินเป็นธรรมดาแต่เชื่อเถอะค่ะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีได้คล่องมันก็จะเหมือนตอนโทรศัพท์มือถือเข้ามาใหม่ๆอ่ะตอนแรกโทรศัพท์มือถือยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนพอเริ่มสมาร์ทอาจารย์จําอารมณ์สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์ได้มั้ยมันอลหม่านไปหมดใช่มั้ย
ที่จะทำความเข้าใจฟังก์ชันต่างๆในมือถือสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของอาจารย์อะแต่ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วอย่างเงี้ยความสับสนอลหม่านมันค่อยๆหายไปถูกไหมคะเพราะมันเริ่มชินใช่ป่ะมันก็เช่นนั้นแหละดังนั้นอย่าท้อแท้นะคะอาจารย์ทุกอย่างที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบนี้ถือว่าเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ชอบก็ฝึกฝนฝึกฝนชอบตรงไหนเก็บไปฝึกฝนนะคะอันไหนที่ช่วยให้อาจารย์อำนวยความสะดวกให้การทำงานของอาจารย์ดีขึ้นและสะดวกขึ้นน่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันก็น่าจะหลายๆอย่างเด็กน่าจะชอบอะไรเงี้ยก็ฝึกใช้ดู

ัสดีค่ะท่านคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนวังไกลกังวลทุกท่านก็เมื่อกี้พิธีกรก็บอกว่าเป็นประธานอนุกรรมการวิชาการท่านคณะคุณครูทั้งหลายก็คงนึกอยู่ในใจอ๋อคนนี้เองที่เป็นต้นเหตุให้ต้องมานั่งอบรมไม่จบสักทีหลายเรื่องนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่คิดว่า อย่างที่ได้บอกกับท่านอาจารย์มาทุกครั้งนะคะที่เราพบกันก็คือว่าเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยทั้งองค์กรทั้งสถานที่ทำงานทั้งการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็การออกอากาศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะทราบว่าที่ได้รับการอบรมจากท่านดร.กุศลินนะคะและทีมเนี่ยก็มีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะคะ

วันนี้ดิฉันได้ขอแทรกนะคะท่านดร.กุศลินว่าขอเซสชั่นสุดท้ายอันนี้เพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบคุณครูโรงเรียนวังทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าต่อไปก็อีกทีนึงก็จะเป็นอะไรฮะอบรมการเขียนสตอรี่บอร์ดซึ่งนั้นก็แบ่งเป็นรุ่นที่3ก็มีคละกันทั้งคุณครูและเจ้าที่แล้วก็ในช่วงปลายเดือนก็จะเป็นการอบรมเป็นการเขาเรียกอะไรฮะพัฒนาบุคลากรที่ไม่ซีเรียสไม่เชิงวิชาการก็ไม่อยากจะเอาอะไรหนักๆไปให้อาจารย์นะคะแล้วก็เป็นบุคลากรทั้งหมดเหมือนกันนะคะทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ทั้งที่สำนักงานและสถานีเพราะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แนะนำให้ท่านอาจารย์ทราบถึงเรื่องนี้นะคะ PLC ท่านอาจารย์บางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นนโยบายอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขการนะคะในการที่จะให้คุณครูเนี่ยเริ่มใช้วิธีการพัฒนาตัวเองนะคะโดยระบบ PLC PLC คืออะไรจริงๆ PLC เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Professional Learning Community ภาษาไทยก็คือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะคะ PLC นี่ใช้กับทุกองค์กรทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษานะคะแม้แต่ธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการประเภทใดก็ตามนะคะเขาก็จะพัฒนาบุคลากรของเขาด้วยวิธีนี้เพราะถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เชิงไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่ทำให้ได้เรียนรู้จริงจากหน้างานจากปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้างานของเราคืออะไรหน้างานของเราคุณครูทั้งหลายก็คือห้องเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ศึกษาปัญหาคิดหาทางแก้ไขนะคะช่วยกันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาในห้องเรียนนั่นก็คือการเรียนรู้และก็ทำให้เกิดการปฏิบัติจริงนอกจากจะพัฒนาตัวเราแล้วสิ่งสำคัญเป้าหมายของเราก็คือพัฒนาผู้เรียนนะคะPLC คืออะไรนะคะในที่นี้เนี่ยก็มาจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูนะคะของสพฐ.นะคะท่านได้เขียนไว้ว่า PLC คือกระบวนการที่ครูรวมตัวรวมใจกันรวมพลังเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็ร่วมกันทำเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะรวมทั้งพัฒนาตัวเองด้วยนะคะจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานแล้วก็นักเรียนเป็นหน้างานก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและหลากหลายนะคะส่งผลต่อแล้วก็เป็นการเรียนรู้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจะเรียกว่าคือหลายคนเมื่อกี้ที่เห็นก็ใช้คำว่าระบบจริงๆมันไม่ใช่ระบบมันเป็นกระบวนการนะคะคือแทนที่เราจะไปนั่งรับการอบรมแบบนี้เฉยๆเนี่ยนะคะวิธีนึงที่เราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือเราพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะอย่างเช่นคณะคุณครูที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นครูเนี่ยนะคะ เราจะพัฒนาความเป็นครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาวิธีการสอนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรว่าเราพัฒนาเราไปเห็นที่ผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนถ้าผู้เรียนเขาพัฒนานะก็แปลว่าสิ่งที่เราทำนั้นเกิดผลสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงนะคะแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนทั้งหลายนะคะก็ผลที่ได้ไปตกอยู่กับผู้เรียนซึ่งทำให้ผู้เรียนนั้นเรียนดีขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการสอบด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามการสอบนี่ท่านอยากจะให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายอาจารย์อย่าไปนึกถึงการสอบมากอาจารย์นึกถึงระหว่างที่อาจารย์สอนไปตลอดทั้งเทอมว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหนถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไปเรื่อยๆตลอดทั้งเทอมตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แน่นอน ผลการสอบกลางภาคปลายภาค
วัตถุประสงค์ของ PLC นะคะ

็บอกว่าเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเมื่อเราเอาห้องเรียนเป็นฐานเอานักเรียนเป็นหน้างานเราดูซิว่ามีปัญหาอะไรในห้องเรียนมีปัญหาอะไรกับนักเรียนของเรานะคะแล้วเราก็เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นเพื่อที่จะทำให้ถ้าใครบอกว่าสอนแล้วไม่มีปัญหาก็อาจจะว่าทำให้การสอนของเราดียิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เกิดการร่วมมือรวมพลังนะคะของทุกฝ่ายซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ เราไม่ต้องทำงานอยู่คนเดียวสอนอยู่คนเดียวบางคนนี่ทำไมคะเมื่อก่อนนี่คือสอนห้องใครห้องมันปิดประตูอีกต่างหากนะคะไม่มีใครมาเห็นว่าเราสอนยังไงนะคะแต่ว่าต่อไปนี้ไม่ใช่อย่างน้อยนะคะเมื่อเราสอนแล้วเราลองมานั่งนึกทบทวนซิว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรปรึกษากับเพื่อนที่สอนในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะหรือจะให้เพื่อนไปเข้าไปสังเกตการสอนหรือว่าให้เพื่อนลองดูซิเทปที่เราสอนไปนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันอย่างนั้นนะคะซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจนะคะทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียนตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆก็อย่างที่เรียนนะคะว่าคุณครูจะพัฒนาวิชาชีพของคุณครูได้ไม่ใช่จากการที่อาจารย์ส่งผลงานวิจัยไปขอเลื่อนวิทยาฐานะบางทีผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับสิ่งที่ทำให้จะช่วยแก้ปัญหาในห้องเรียนหรือเปล่ายังไม่ทราบนะคะจะมีผลดีเกิดขึ้นกับนักเรียนเราไหมไม่รู้นะคะเพราะว่าเราทำวิจัยเราคืออยากทำวิจัยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตามความสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าอาจารย์ดึงวิจัยของอาจารย์เนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเรียนนะคะเข้าไปอยู่ในเอาปัญหาของนักเรียนเป็นตัวตั้งอาจารย์ก็ทำวิจัยได้แต่วิจัยนั้นไม่ใช่ไม่ต้องเป็นวิจัย5บทวิจัยตัว R ใหญ่5บทแถมบางคนต้องไปจ้างเขาเขียนอีกต่างหากใช่ไหมถ้าเราทำในลักษณะที่นั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันเราทำวิจัยที่เขาเรียกว่า R เล็กค่ะ R ตัวเล็กคือวิจัยในชั้นเรียนนะคะเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราคิดหาทางแก้ช่วยกันคิดหาทางแก้จริงนะคะ PLC ดูในกรอบทางขวามือนะคะเขาบอกว่าถือว่าทุกคนคือผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นตรงนี้สำคัญมากๆอาจารย์ทุกท่านคือผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ถึงได้มานั่งอยู่ตรงนี้ถึงได้มาสอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าเราจะมีประสบการณ์มากยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับหนึ่งและเราจะเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นถ้าเราได้พูดคุยปรึกษาหารือกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนอกจากพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราก็อาจจะไปขอความรู้จากคนข้างนอกจากสน.จากวิทยากรข้างนอกเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราเกิดขึ้นข้างในก่อนนะคะการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดขึ้นข้างในก่อนไม่ใช่ห้องใครห้องมันวิชาใครวิชามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะความเชื่อของ PLC ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราคิดว่า PLC เนี่ยจะสำเร็จได้อย่างไรเราต้องเชื่อก่อนมันจะสำเร็จบางคนอาจจะบอกโอ้ยมานั่งจับกลุ่มคุยพูดคุยกันไม่มีเวลามีแน่ๆค่ะเพราะได้เรียนท่านผอ.แล้วว่าให้จัดตารางเป็นภาระงานด้วยนับเป็นภาระงานนะคะอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับเป็นภาระเลยนะจะต้องอาจจะต้องหาครูเพิ่มเพื่อที่จะมาช่วยรับโหลดการสอนมาหมุนเวียนการสอนก็ต้องทำนะคะเพื่อให้ตรงนี้เนี่ยติดเป็นภาระงานแล้วก็เพราะฉะนั้นอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าการสอนการเรียนรู้ของครูการสอนและการปฏิบัติงานของครูเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้มีผลต่อตัวครูอย่างเดียวนะคะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตรงนั้นคือเป้าหมายสำคัญของเราเราทำให้เขาเกิดการเรียนรู้หรือยังหรือพอจบหรือพอสอนจบแล้วเนี่ยเด็กเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยภาษาไทยยังไม่คล่องแล้วตรงนี้เราจะทำยังไง
นะคะไม่ใช่เราปล่อยไปเป็นหน้าที่ของชั้นต่อไปที่จะรับไม่ใช่นะคะเราต้องแก้ปัญหาเมื่อเราเจอที่หน้างานเราเจอนักเรียนของเราเป็นแบบนี้จะช่วยกันแก้อย่างไรนะคะประการที่สองต้องยอมรับว่าหลักการเรียนรู้ของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนก็ในทำนองเดียวกันนะคะ เราต้องเอาปัญหาของนักเรียนเป็นที่ตั้งแล้วเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นและเมื่อเราเรียนรู้เพื่อที่แก้ปัญหานั้นได้ก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนประการที่3ต้องยอมรับว่าการพัฒนาคุณภาพการสอนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะคะและสัมพันธภาพอย่างกัลยาณมิตรอันนี้เนี่ยท่านได้แจกให้แจกเอกสารไปเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งอันนั้นสรุปมาจากการเสวนาของครู4ภูมิภาคนะคะที่ได้ทำ PLC สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็คือความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นเพื่อนความไว้วางใจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะคุณครูอาวุโสยอมรับคุณครูใหม่คุณครูใหม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูอาวุโสอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะก็คืออะไรก็คือท่านอาจารย์เนี่ยรีเฟล็กคือแล้วสะท้อนคิดย้อนนะคะนึกย้อนว่าเราทำอะไรไปสอนอะไรไปแล้วผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นอะไรนะคะมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหาแต่ก็น่าจะปรับปรุงอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้เกิดการเรียนรู้เลิร์นใช่ไหมคะแล้วก็เอาลงมือทำนะคะลงมือทำอย่างเช่นช่วยกันคิดแก้ปัญหาได้แล้วเราก็ลองกลับไปปฏิบัติไปลงใช้สอนครูนะคะของโทษใช้สอนนักเรียนในอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะในอาทิตย์หน้าแล้วเสร็จแล้วก็มากลับมาคุยกันอีกนะคะว่าที่เราพูดคุยกันเนี้ยแล้วพอเราไปสอนแล้วเป็นอย่างไรนะคะปรับอย่างไรในช่องสีเขียวข้างบนนะคะเขาบอกว่ามี innovation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวนี้ติดปากเหลือเกินในคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะจริงๆดิฉันก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสพท.นี่ใช้คุณครูศึกษานิเทศผู้บริหารผอ.โรงเรียนทุกคนพูดคำว่านวัตกรรมติดปากเกิดนวัตกรรมนี่ฉันก็ไม่ทราบไปต้องถามอาจารย์มดว่าจริงๆนวัตกรรมนี่มันคืออะไรคือแค่ว่าคิดว่าแก้ปัญหาในห้องเรียนได้บอกว่าเกิดเป็นนวัตกรรมแล้วมันไม่ใช่นะคะก็ใช้เป็นภาษาเขาเรียกอะไรฮะแฟชั่นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยแล้วเขาก็มาใช้ภาษาอังกฤษว่า innovation นวัตกรรมแต่จริงๆก็คืออะไรฮะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดคิดวิธีแก้ปัญหาได้คิดวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนได้คิดเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาได้นั่นแหละนะคะที่เขาใช้คำว่านวัตกรรมเราก็ไม่ว่ากันเพราะเขาใช้กันจนติดปากแล้วแต่ขอให้ท่านอาจารย์ทราบว่าไม่ใช่ว่าอาจารย์จะต้องไปประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องมืออะไรไม่ใช่นะคะแค่คิดวิธีแก้ปัญหาได้นะคะสิ่งสำเร็จคืออะไรคือผู้เรียนได้รับการพัฒนาและครูก็ได้รับคือพัฒนาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่าที่สำคัญนะคะอันนี้ใส่ไว้แล้วว่าที่สำคัญก็คือเราต้องมีล็อกบุ๊กนะคะล็อกบุ๊กคืออะไรคือสมุดบันทึกนะคะที่เราจะจดว่าวันนี้เราพูดคุยกันปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรนะคะสมมติว่ากลุ่มสาระอะไรดีคณิตศาสตร์นั่งคุยกัน5คนนะคะแต่ละท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่เจอนะคะที่อยากจะแก้ไขนะคะก็โน้ตกันไว้แล้วก็ช่วยกันคิดซิว่าปัญหาที่1ปัญหาของคนที่1คนที่2อาจจะบอกว่าอ๋อเราก็เจอปัญหานี้ในห้องของเราเหมือนกันแต่เราแก้แบบนี้นะเขาแก้แล้วเพราะฉะนั้นก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คนที่1ก็จะเอาวิธีคนที่2ไปทดลองใช้ของตัวเองบ้างก็ได้นะคะแล้วก็จดบันทึกไว้แล้วก็เมื่อไปทดลองใช้แล้วได้ผลว่าไงก็มาพูดคุยบันทึกอีกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อสรุปออกมาแล้วเนี่ยในแต่ละเทอมเนี่ยท่านคิดว่าทั้ง5คนเนี่ยในกลุ่มสารานั้นเนี่ยสามารถที่จะเอา
ผลที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยเอามาต่อยอดเป็นผลงานวิชาการได้เลยเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะที่อาจารย์จะเก็บไว้บันทึกไว้แล้วก็เอามาทำเป็นผลงานได้เพราะฉะนั้นไม่เสียเปล่าการที่มานั่งเจอพูดคุยกันนอกจากการเรียนการสอนปัญหาความประพฤติของนักเรียนก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเอามาช่วยกันคิดก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อคิดแล้วปรึกษากันแล้วสมมติในวิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นี่แหละเจอนักเรียนเกี่ยวกับว่านักเรียนไม่ค่อยสนใจนะคะก็อาจจะพอพูดคุยปรึกษาหารือกันแล้วยังหาทางออกไม่ได้อาจจะเชิญใช่ไหมคุณครูแนะแนวมาคุยด้วยก็ได้เผื่อคุณครูแนะแนวจะมีวิธีที่จะแนะนำอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือนอกจากจะพูดคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะพูดคุยข้ามกลุ่มก็ได้แล้วก็ได้อะไรต้องบันทึกไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อพอสิ้นภาคการศึกษาเนี่ยก็สกัดออกมานะคะว่าได้ผลอะไรผลผลิตจากการที่เรามาพูดคุยปรึกษาหารือกันนะคะดิฉันว่ามีมากพอที่จะแบ่งกันได้ใน5คนเป็นผลงานได้เลยแล้วก็ในปีนึงจะได้อะไรออกมานะคะเพราะฉะนั้นและอันนี้มันจะเป็นผลงานจริงและพิสูจน์แล้วว่าทำได้แก้ไขได้ทำได้ตามนั้นนะคะไม่ใช่งานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ไปเปิดไปค้นอะไรฮะวรรณกรรมเกี่ยวข้องเป็นร้อยเล่มนะคะเอามาเขียนแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แต่อันนี้เป็นสิ่งซึ่งใช้ได้ทันทีพิสูจน์ด้วยเพราะว่าเอากลับไปใช้ลองใช้กันในห้องแล้วนะคะช่วยกันแก้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้เรียนอาจารย์โมดไว้บอกว่า Facebook ของอาจารย์เนี่ยน่าจะมีประโยชน์อีกทางนึงก็คือว่าเนี่ยค่ะเราเอาที่เราบันทึกเนี่ยเราบันทึกลง Facebook ไปเลยล็อกบุ๊กของเราเนี่ยแล้วก็แชร์กันในกลุ่มสาระนะคะหรือข้ามกลุ่มเนี่ยจะมาช่วยกันดูก็ได้เผื่อใครมีความคิดอะไรนะคะก็มาแบ่งปันอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ Facebook LINE หรืออะไรก็ทำขั้นตอนของการพูดคุยกันใน PLC มาให้ดูนะคะว่าเริ่มต้นที่ปัญหานะคะว่ามีปัญหาอะไรในห้องปัญหาของนักเรียนหรือว่าปัญหาที่ตัวเองสอนไปวิธีนี้แล้วมันไม่ได้ผลน่ะเด็กไม่ทำตามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเด็กไม่สนใจกิจกรรมเนี้ยทำยังไงหรือว่านักเรียนปัญหาของนักเรียนอันนี้ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่ทำไงนะคะก็ช่วยกันคิดสาเหตุก่อนนะคะแล้วก็ลองช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไขก็อย่างที่บอกคุณครูคนที่สองอาจจะมีวิธีแล้วก็ได้ลองแก้ไปแล้วก็ได้เพราะว่าก็เจอเหมือนกันเด็กตัวเองก็เป็นแบบนี้หรือว่าเทคนิคการสอนที่ใช้ไปก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาขึ้นให้ทางขวานั้นเป็นตัวอย่างนะคะทั้ง Active Learning ที่อาจารย์ได้ฟังมาวันนี้ด้วยนะคะ PBL ที่เป็นโปรเจกต์นะคะเป็นโครงการหรือว่าเทคนิคอื่นๆนะคะนี้ไม่จำกัดอะไรก็ได้นะคะหรือวิธีการที่อาจารย์สอนอยู่นะคะที่อาจารย์คิดว่าดีแล้วแก้ปัญหาได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ต้องไปอิงไอ้พวกชื่อใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เราทำของเราอยู่แล้วก็คิดว่าได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลกับนักเรียนของเราอันนั้นก็เอามานำเสนอแนะนำเพื่อนได้นะคะเมื่อได้แนวทางแก้ไขแล้วมาลองช่วยกัน brainstorm ระดมสมองกันก็เลือกว่าจะลองใช้วิธีไหนดีนะคะแล้วก็สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เอานำไปใช้ไปทดลองใช้ในชั่วโมงในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็เอาถ้าสำเร็จก็เอามาเผยแพร่เอามาสรุปกันว่ามีข้อดีแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าไม่สำเร็จอาจจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขแล้วค่อยเอาไปทดลองใช้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอะไรฮะใช้จริงๆและใช้เหมือนกับวิธีทางวิทยาศาสตร์เลยด้วยซ้ำไปนะคะระบุปัญหาระบุสาเหตุวิธีแก้แล้วก็ทดลองแล้วก็เอากลับมาสรุปผลนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งเจอปัญหาใหม่เอี่ยมเจอทุกวันนะคะเจอในวันนั้นช่วยกันคิดช่วยกันแก้สัปดาห์หน้าแก้ไขได้แล้วไม่ใช่ว่าเก็บไว้ของตัวเองจนกระทั่งดินพอกหางหมูพอหมดเทอมไปก็เด็กก็ยังอาจไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่ทำไงหรือหมดเทอมไปเด็กก็ยังทำกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยหรือหมดเทอมไปเด็กนักเรียนของเราก็ยังไม่ค่อยสนใจเลยนะคะ
ในการเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมทั้งที่ท่านอาจารย์มดได้แนะนำในกิจกรรมมากมายเยอะแยะนะคะที่สามารถจะทำให้นักเรียนเนี่ยสนใจได้อาจารย์ก็ไปลองใช้ดูแล้วมาแชร์กันมาแบ่งปันกัน

อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่าง PLC ในโรงเรียนบ้านป่าสักนะคะนี่คงไม่เปิดให้ดูนะคะแต่ถ้าอาจารย์สนใจนี่นะคะก็ไปเปิดได้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของ PLC เนี่ยนะคะถ้าวิธีการทำของเราจะทำยังไงอย่างที่ท่านได้เรียนว่าได้เรียนท่านผอ.ไว้แล้วว่าขอให้จัดชั่วโมงให้คุณครูทุกคนมีเวลาช่วงบ่ายนะคะวันใดวันหนึ่งในอาทิตย์เนี่ยช่วยพูดคุยกันในลักษณะ PLC โดยแบ่งตามกลุ่มสาระนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกจัดรวมอยู่ในภาระงานสอนนะคะแล้วก็เป็นครูกลุ่มสาระเดียวกันในชั้นเดียวกันหรือว่าในกลุ่มช่วงชั้นก็ได้นะคะป.1 2 3สาระเดียวกันคุยกันหรือว่าป.4 5 6ด้วยนะคะคุยปิด4 5 6ก็คุยกันในกลุ่มหรือว่าม.ต้นคุยกันในกลุ่มม.ปลายคุยกันในกลุ่มนะคะแล้วก็บทบาทแต่ละคนในกลุ่มเนี่ยต้องมีการกำหนดบทบาทให้ชัดเจนนะคะว่าใครจะเป็นนี่ไม่เรียกว่าหัวหน้ากลุ่มจะเรียกว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะคือเป็นคนที่คุมกลุ่มนะคะหมายความว่าอย่างเช่นรักษาระดับการมีส่วนร่วมของแต่ละคนนะคะคือไม่ใช่ว่าปล่อยให้คนเดียวพูดนะแต่ว่าต้องให้ทุกๆคนได้มีโอกาสที่จะพูดนะคะได้พูดได้แสดงความเห็นนะคะแล้วก็ควบคุมประเด็นการพูดวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรนะคะอย่างที่ท่านได้เรียนคืออยากให้เน้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนของเราปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เราทำไปแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือปัญหาของนักเรียนนะคะปัญหานักเรียนทั้งเรื่องการเรียนรู้ของเขาหรือเรื่องความประพฤติของเขานะคะจากพวกนี้นะคะดูโดยที่เอานักเรียนเป็นเป้าแม้ว่าเราจะมองถึงปัญหาว่าวันนี้เรากัดจัดกิจกรรมนี้แล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่านักเรียนเนี้ยไม่เรียนรู้หรือเรียนรู้ไม่มากได้ไม่มากพอไม่ได้ตามเป้านะคะไม่ใช่ปัญหาว่าคือนึกถึงแต่ว่าฉันน่าจะสอนอย่างนี้อย่างนี้ให้มันดีขึ้นยังไงแต่ว่าลืมมองที่เด็กไปคือเราก็อาจจะสอนดีแล้วก็ได้แต่ต้องดูที่เด็กด้วยนะคะคือต้องมองเด็กเป็นหลักใช้เด็กใช้นักเรียนเป็นเป้าหมายนะคะสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักนะคะพัฒนาตัวเองเป็นรองแน่นอนได้พร้อมกันนะคะแต่ว่าขอให้มองปัญหาที่นักเรียนเป็นหลักก่อนนอกจากผู้คุมเกมผู้คุมกิจกรรม PLC แล้วก็คือสมาชิกนะคะที่เหลืออีก4คนเนี่ยนะคะก็พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ในสมาชิกที่เหลือเนี่ยก็อาจจะแบ่งกันว่าใครจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่างเช่นที่เรียนว่าสมมติว่าเราคุยถึงเรื่องว่านักเรียนในห้องเนี่ยพฤติกรรมเขาไม่ค่อยใส่ใจเขาเฉื่อยชาเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไมฮะเด็กเดี๋ยวนี้เป็นอะไรฮะ LD เนี่ย learning disability เนี่ยเยอะมากเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปปรึกษาใครนอกจากปรึกษาคุณครูแน่แนวอาจจะต้องไปปรึกษาจิตวิทยานักจิตวิทยาใช่ไหมคะไปที่โรงพยาบาลนะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนั้นก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือสน.ศึกษานิเทศนะคะเราก็อาจจะขอความร่วมมือจากเขาได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังจะมีการอบรมอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งเราจะจัดอาทิตย์หน้าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เชิญคุณครูทุกท่านนะคะเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นหลักนะก็คือการนิเทศนะคะการนิเทศการเรียนการสอนซึ่งเนี่ยค่ะนั้นอยากจะใช้เวที PLC เนี่ยกระบวนการ PLC เนี่ยเข้าไปอยู่ในการนิเทศด้วยนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องรอศึกษานิเทศผู้นิเทศให้มานิเทศเราอย่างเดียวเรานิเทศกันเองเลยในขั้นตอนกระบวนการ PLC เรานิเทศกันทุกอาทิตย์นะคะสรุปว่าที่เราสอนไปอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอันนั้นน่ะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะคืบคลานไปถึงว่าอ่ะให้เพื่อนเข้าไปดูที่เราสอนแล้วก็มาคอมเมนต์กันนะคะแต่ว่าการคอมเมนต์การอะไรเนี่ยมันก็มีวิธีการคือไม่ใช่ว่าไปติเขาหมดนะคะ
การที่จะช่วยกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่ไปมองไปจับผิดต้องจับถูกมองสิ่งที่ดีก่อนนะคะชื่นชมชมเชยสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่เขาอาจจะยังทำไม่ดีก็ไม่ใช่บอกว่าเธอทำผิดไม่ใช่แต่ต้องบอกอาจจะบอกว่าอันนี้ถ้าเผื่อว่าจะปรับปรุงนี่จะทำยังไงได้บ้างนะคะจะมีวิธีที่จะปรับปรุงไหมนะคะหรือว่าจะมีวิธีอื่นไหมนะคะที่จะทำนอกเหนือจากวิธีที่คุณทำไปแล้วนี้นะคะก็ต้องมีวิธีการคือไม่ใช่ว่าใครถูกหมดแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ผิดทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีความมีจิตใจที่และฮะมีทัศนคติในเชิงบวกมีจิตใจที่เป็นธรรมนะคะแล้วก็มีน้ำใจนะคะที่จะนอกจากจะเปิดใจให้เพื่อนให้รุ่นพี่แล้วก็จะต้องทำไมฮะเราก็ต้องมีทัศนคติเชิงบวกด้วยนะคะไม่ใช่วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งในวิธีการที่ทำ PLC ที่ขาดไม่ได้ก็คือการบันทึกในสมุดบันทึกนะคะหรือที่ว่าเรียกว่าล็อกบุ๊กนั่นนะคะนะคะท่านต้องบันทึกทุกครั้งนะคะว่าได้อะไรจากนะคะได้คุยเรื่องปัญหาอะไรกันนะคะเสนอแนะการแก้ปัญหาอย่างไรได้ผลมาอย่างไรนะคะถ้าวันนั้นยังคิดวิธีแก้ปัญหาไม่ออกก็ค้างไว้ตรงปัญหาก่อนแล้วก็กลับไปคิดนะและอาทิตย์หน้าก็มาคุยกันต่อนะคะมาคิดหาวิธีต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่ามีความสำคัญมากๆตรงที่ขั้นตอนเนี่ยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกท่านอาจจะคิดว่าอาจจะให้ต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระที่ต้องเป็นคนที่คุมนะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะที่เป็นคนที่คุมกลุ่ม PLC นะคะหรือคุณครูท่านใดที่จะอาสาที่จะในกลุ่มสาระนั้นนะคะที่จะเป็นคนที่คุมเกมนะคะให้มีการพูดคุยกันอันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอนนะคะซึ่งอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ว่าอยากจะขอยกหัวข้อขึ้นมานะคะซึ่งอันนี้เราทำเองได้นะคะแบบบันทึกหลังสอนเนี่ยนะคะ อย่างที่เรียนว่าเราไม่ควรจะแม้แต่คือของตัวเองก็ไม่ใช่ว่าต้องติตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่หรือว่าให้เพื่อนติเราเพื่อนวิจารณ์เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะหัวข้อแรกเนี่ยอาจารย์มองไม่เห็นหรอกนะคะหัวข้อแรกคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้สิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้เห็นไหมไม่ได้บอกเลยว่าปัญหาอะไรฉันทำไม่ได้เรื่องอะไรยังสิ่งที่ฉันทำได้ดีในการสอนครั้งนี้นะหัวข้อแรกหัวข้อที่สองสิ่งที่ฉันอาจทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปสิ่งที่ฉันอาจทำให้แตกต่างจากเดิมในครั้งต่อไปซึ่งคืออะไรฮะก็คืออาจจะสิ่งที่เราทำยังไม่ค่อยดีในครั้งแรกถูกไหมฮะแต่ที่จะบอกว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ดีในครั้งแรกไม่พูดอย่างนั้นนะคะเขาก็อันนี้แปลมาจากของฝรั่งนะก็คือถนอมน้ำใจแม้แต่กับตัวเองนะว่าเรารู้อยู่ว่าคราวนี้เราสอนศัพท์นี่ไม่ค่อยได้นะยังสอนแบบว่ายกตัวอย่างไม่ค่อยชัดเด็กก็เลยยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะไปใส่ในข้อ2สิ่งที่ฉันอาจจะทำให้ต่างจากเดิมในครั้งต่อไปก็คือก็ต้องไปคิดละวิธีที่จะสอนคำศัพท์ให้ดีขึ้นให้เด็กได้get เร็วขึ้นหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือกิจกรรมน่าสนใจมากขึ้นหัวข้อที่3สิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมสิ่งที่ฉันยังต้องไปหาคำตอบเพิ่มเติมนะคะก็คืออาจจะยังไม่รู้อ่ะ
รู้ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่แต่ยังไม่รู้จะแก้ยังไงก็จดไว้ก่อนนะอันนี้คือจดหมายว่าจดของตัวเองก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาไปใน PLC พอไปใน PLC เจอเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไปเริ่มด้วยข้อ2กับข้อ3นะหรือข้อ1ด้วยก็ได้บอกว่าเนี่ยที่ทำมาแล้วเนี่ยทำได้ดีเนี่ยที่สอนในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะเด็กนิดกระตือรือร้นสนใจมากนะแล้วก็เนี่ยให้เด็กใช้ Facebook ของอาจารย์มดด้วยนะคะสิ่งที่อาจทำให้ต่างไปจากเดิมเรื่องสอนศัพท์นะสอนศัพท์เนี่ยเด็กยังไม่ได้เลยพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ได้นะเด็กยังจำศัพท์ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าของคุณเนี่ยสอนยังไงล่ะสอนศัพท์เนี่ยนะคะอาจจะให้ครูให้เพื่อนแนะนำแล้วก็สิ่งที่ยังต้องไปหาคำตอบก็อาจจะเรื่องอะไรฮะเรื่องที่ว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ยบอกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะก็อาจจะต้องไปหาคำความรู้เพิ่มเติมคำตอบเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ

นี่พอมาถึงอันนี้นี่นะคะก็จะมาหลังจากเมื่อเราพูดคุยกันแล้วใน PLC นะคะก็ให้เขียนว่าสิ่งที่ได้รับจากการพูดคุยใน PLC เนี่ยได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างอย่างเช่นได้แชร์ปัญหานะคะในการสอนได้วิธีการแก้ปัญหาในการสอนคำศัพท์นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็หัวข้อที่2เป้าหมายในการพูดคุย PLC ครั้งต่อไปอันนี้เนี่ยเป้าหมายนี้ก็อาจจะต่อเนื่องมาจากปัญหาซึ่งเรายังแก้กันไม่ได้เราก็ต่างคนต่างต้องไปหาวิธีมาก่อนแล้วพอสัปดาห์หน้ามาแก้เพราะฉะนั้นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนะคะที่เรียนช้าที่เรียนรู้ช้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเราจดอย่างนี้ทุกอาทิตย์เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อครบภาคการศึกษาหรือครบปีการศึกษาเนี่ยอาจารย์มีประเด็นที่โอ้ได้อะไรฮะได้วิธีการใหม่ๆได้การแก้ปัญหาใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆเยอะเลยฮะนะเผลอๆอาจารย์รวบรวมเป็นเล่มได้เลยนะเอาไปต่อยอดทำเป็นผลงานได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ทำไมฮะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งอ่านวรรณกรรมเกี่ยวข้องร้อยเล่มไม่ต้องไปเสียเวลาหาคนช่วยเขียนงานวิจัยนะอาจารย์ทำเองได้เลยจากที่พูดคุยกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์สะสมไว้พอถึงเวลาแค่มารวบรวมนะก็ย่นระยะเวลาไปก็เพราะตรงนี้ PLC นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะทำให้จริงๆแล้วทำไมฮะ PLC เนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นภาระเพิ่มแต่จริงๆไม่ใช่เป็นการลดภาระอาจารย์นะคะจากที่อาจารย์เดิมเนี่ยสอนคนเดียวไม่มีคนมาดูหรือว่าไม่มีคนรู้เลยว่าเราสอนอะไรไปเราเจอปัญหาอะไรในห้องตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเรารู้ละช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหานั่นประการแรกและประการที่สองก็คือทำไมฮะเราสะสมวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แล้วจนในที่สุดมันก็กลายมาเป็นผลงานได้ผลงานวิชาการและประการที่3ที่สำคัญที่สุดนะอย่างที่ย้ำมาตั้งแต่แรกคือเป็นการแก้ปัญหานักเรียนเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมันเนื่องมาจากเราพัฒนาคุณภาพการสอนของเราโดยวิธีการนี้แล้วมันไม่ได้เสียเวลามันย่นเวลาเรานะคะช่วยมีคนช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาช่วยทดลองด้วยคิดวิธีใหม่ขึ้นมาได้เอามีเพื่อนเอาไปช่วยทดลองอ่ะช่วยทดลองสอนในสัปดาห์หน้าแล้วกลับมาบอกเราอีกว่าอย่างนี้ดีแล้วหรืออย่างนี้ต้องปรับอีกนิดนึงแล้วแถมช่วยอะไรอีกช่วยกันบันทึกออกมาเป็นผลงานแบ่งกันได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นก็มีแต่ได้กับได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นใน PLC นะคะอันนี้เนี่ยก็สรุปมาจากที่คุณครู4ภูมิภาคเขาเสวนากันนะคะก็ยกมาให้เป็นตัวอย่างสรุปมาให้ถอดบทเรียนได้อะไรมาจาก PLC ก็คืออย่างแรกก็คือได้กลวิธีในการสอนใหม่ๆได้เทคนิคการสอนใหม่ๆได้การแก้ปัญหานะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูนะคะจากที่ทุกวันเนี่ยหน้าดำคร่ำเครียดถึงเวลาก็ต้องใช่ไหมฮะเตรียมสอนแล้วก็วิ่งไปสอนแล้วก็กลับมาตรวจงานเด็กไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้ว่าจะอยู่กลุ่มสาระเดียวกันนะตอนนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้พูดคุยกันเป็นประจำนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนครูก็อย่างที่เรียนว่ามันมีทั้งในลักษณะที่ว่าอะไรฮะบางทีคุณครูอาวุโสใช่ไหมฮะคุณครูที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะไม่กล้าพูดคุยด้วยนะคะไม่กล้าปรึกษาหรือไม่กล้าแนะนำนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแล้วก็คุณครูอาวุโสก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยให้กับคุณครูรุ่นใหม่นะคะก็จะมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นความตระหนักรู้ในตัวเองอันนี้สำคัญมากๆบางคนสอนไปแล้วก็อย่างที่บอก
ไม่ได้กลับมาย้อนคิดไม่ได้รีเฟล็กไม่ได้สะท้อนว่าที่สอนไปนั้นมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะไม่รู้คิดอยู่ตลอดว่าโอ้ฉันเตรียมสอนมาดีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องดีแน่ๆแต่จริงๆไม่ใช่พอถึงเวลาเด็กก็ยังสอบไม่ค่อยดีอยู่เด็กก็ยังทำกิจกรรมนั้นไม่ได้อยู่กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อมาพูดคุยกันเนี่ยใน PLC เรารู้ละว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเราทำผิดแต่หมายความว่าเราทำดีแล้วแค่ไหนเรายังปรับปรุงได้อีกแค่ไหนเรายังพัฒนาได้อีกแค่ไหนนะคะเพิ่มทัศนคติเชิงบวกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกก็คือว่าการเรียนการสอนนี่มันไม่ใช่อะไรฮะกิจกรรมส่วนตัวปิดลับนะคะคือทุกคนนี่รู้ได้ว่าเราสอนอะไรไปเราสอนวิธีไหนเราแก้ปัญหายังไงนะแล้วอย่างที่ท่านเรียนว่าอาจจะถึงกับเปิดห้องให้เพื่อนเข้าไปนั่งดูก็ได้ใช่ไหมคะนะถ้าถึงอันนั้นนะคะสร้างเพิ่มทัศนคติในเชิงบวกการทำงานเป็นทีมอย่างที่บอกนะคะเดิมนี่ทำอยู่คนเดียวตอนนี้เราทำงานเป็นทีมที่ผ่านมานี้เราก็ทำงานเป็นทีมมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาทำงานเป็นทีมกันต่อไปอย่างต่อเนื่องใน PLC นะคะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนนั้นแน่นอนทำให้เกิดเครือข่ายและระบบการสอนและการเรียนรู้นะคะเครือข่ายอย่างที่บอกในกลุ่มสาระเดียวกันหรือว่าระหว่างกลุ่มสาระนะคะหรือในกลุ่มของเราแล้วก็กับวิทยากรข้างนอกบ้างศึกษานิเทศบ้างบางโรงเรียนนะคะเขาทำ PLC ข้ามโรงเรียนเลยเพราะว่าโรงเรียนเขาโรงเรียนขนาดเล็กเขาก็จะไปเชื่อมกับโรงเรียนอื่นนะคะแล้วก็จะเอาบ่ายหนึ่งเนี่ยนะคะของวันเนี่ยมาเจอกันในโรงเรียนที่ใกล้กันในรัศมี10กิโลเนี่ยมาเจอกันนั่งคุยกันอย่างนี้เป็นต้นก็สร้างเครือข่ายเพราะนั้นแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาแค่โรงเรียนเดียวแก้ปัญหา2โรงบ้าง3โรงบ้างอันนี้ก็เป็นการสร้างเครือข่ายระบบการสอนการเรียนรู้ที่ดีนะคะ

0: กุญแจแห่งความสำเร็จนะคะก็คือทัศนคติเชิงบวกเชิงบวกต่ออะไรต่อการพูดคุยแบบ PLC นี่แหละนะคะคืออย่างที่บอกมันหนึ่งคือมันไม่ใช่การนั่งอบรมอย่างเป็นทางการมันเป็นการจริงๆแล้วอิสระพูดคุยกันอย่างอิสระนะคะเปิดใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกนะคะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การร่วมมือกันการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะมันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นแน่ๆแล้วเกิดอย่างเขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเชิงบวกด้วยนะคะส่งผลดีกับทั้งตัวเองและกับผู้เรียนด้วยสร้างมิตรภาพให้แล้วก็เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายใหญ่ของเราคือการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เราจะพูดคุยกันนะแล้วก็อีกอันหนึ่งกุญแจแห่งความสำเร็จอีกอันก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งผู้บริหารโรงเรียนนี้สนับสนุนแน่ๆนะคะรวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิด้วยนะคะเราก็พยายามทุกทางที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าคือจัดเป็นภาระงานให้เลยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องการโหลดการสอนนะคะด้วยแล้วก็อย่างอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย PLC เนี่ยไม่ใช่ว่าจะนั่งพูดคุยกันเฉพาะในจัดการในการสอนนะคะอย่างอาจารย์ที่ เกี่ยวข้องกับงานบริหารเนี่ยอย่างเช่นใครทำบริหารบุคคลก็อาจจะพูดคุยกันในกลุ่มบริหารบุคคลก็ได้ใครทำในเรื่องอะไรฮะกิจการนักเรียนก็อาจจะพูดคุยในเรื่องกิจการนักเรียนก็ได้นะคะก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะขอให้พูดคุยกันอย่างกัลยาณมิตรอยากจะ
1: ขออนุญาตปิด
0: ตอนช่วงท้ายก่อนที่จะดูเอกสารที่แจกไปแล้วนะคะสรุปอีกทีนะคะ PLC นี่คืออะไรก็คือกระบวนการพัฒนาครูที่ทำได้ทันทีไม่ต้องรอใครสั่งการลงทุนน้อยไม่ต้องทิ้งเด็กตาดำๆไปอบรมทีละหลายๆวันนะท่านนี้รู้สึกจะเป็นพอ โรงเรียนแล้วยังไงเนี่ยนะคะท่านชัยวัฒน์แก้วบัวทองเนี่ยนะคะไม่ต้องรอใครสั่งการเราทำเองได้ไม่ต้องลงทุนเลยใช่ไหมคะใช้เวลาบ่ายอาทิตย์ละ2ชั่วโมงนั่งคุยกันเอาขนมมานั่งทานกันก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องทิ้งเด็กออกไปอบรมด้วยนะคะ PLC ใช้ห้องเรียนเป็นหน้างานพัฒนาแก้ปัญหาเด็กได้ตรงประเด็นใช้ปัญหาของเด็กเป็นตัวตั้งในการทำงานของครูเป็นการรวมตัวกันของครูร่วมกันทำแผนการสอนร่วมกันสังเกตการสอนนะคะถ้าเราไปถึงจุดนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็แค่ว่าให้เพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาสอนอะไรไปนะคะร่วมกันวิพากนะคะวิพากตรงนี้วิพากเชิงบวกนะคะอย่างที่บอกอย่างกัลยาณมิตรนะคะทำซ้ำๆจนเกิดอันนี้เขาใช้คำว่านวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆนั่นเองซึ่งอาจจะไม่ใหม่สำหรับบางคนทั้ง5คนนี่อาจจะ2คนนี่อาจจะบอกเอ้ยรู้แล้วก็มาแบ่งปันก็กลายเป็นเรื่องใหม่ของ3คนนะคะเมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นก็เชื่อได้ว่าเด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนก็ดำเนินการต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมอันนี้ได้สรุปไว้นะคะหลังจากที่ดูคำจำกัดความหรือว่าดูกิจกรรมของ PLC ในหลายๆที่นะคะก็ขออนุญาตว่าสรุปว่าเมื่อผู้บริหารการศึกษาครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง PLC นี้อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายอย่างยั่งยืนแต่ต้องเข้าใจว่า PLC เนี่ยไม่ใช่หัวข้อการอบรมนะคะคือบางคนบอกอบรม PLC อบรม PLC แต่ว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรมแต่เป็นกระบวนการกระบวนการพูดคุยปรึกษาหารือกันซึ่งครูเนี่ยสามารถนำกระบวนการนี้เนี่ยมาใช้เพื่อศึกษาเรื่องที่ตนสนใจศึกษาหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นะคะในห้องเรียนของตนหรือว่าเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนสร้างเทคนิควิธีใหม่ๆการแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะซึ่งเหมาะสมกับบริบทของตนอาจารย์นึกภาพสิเวลาอาจารย์ไปรับการอบรมนะคะที่ส่วนกลางจัดหรือที่ไหนจัดเนี่ยบางทีมันไม่เข้ากับบริบทของโรงเรียนเราไม่เข้ากับบริบทของนักเรียนเราใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเมื่อเราพูดคุยกันใน PLC เนี่ยทำให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาซึ่งเหมาะกับบริบทของเราเลยนะคะเหมาะกับนักเรียนของเราเหมาะกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการ PLC นี้ใช้ได้ตลอดปรับเปลี่ยนหัวข้อไปนะคะแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาอะไรนะคะหรือว่าอยากปรับปรุงอยากพัฒนาเรื่องอะไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็หวังว่าท่านอาจารย์จะนำไปใช้นะคะในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ในแต่ละกลุ่มสาระนะคะแล้วก็หวังว่าล็อกบุ๊กนี่มีค่ามากนะอาจารย์อย่าลืมรีบไปหาสมุดมาทำเป็นล็อกบุ๊กนะคะเอาเก็บไว้เลยนะแล้วก็รวบรวมมาเป็นผลงานได้อาจจะมีบางช่วงนะคะในภาค

ภาคหนึ่งปีการศึกษาหน้านี้เราอาจจะได้มาพูดคุยกันมาดูติดตามความคืบหน้านะคะที่อาจารย์ไปทำ PLC กันมาไปพูดคุยกันมานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีอะไรใหม่ๆบ้างไม่แน่ปีถัดไปปี62อาจจะมีคุณครูที่มีผลงานที่จะไปขอเลื่อนวิทยาฐานะได้อีกหลายคนก็ได้นะคะก็ผลจาก PLC ทั้งนั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปปรับเกณฑ์ของกกศแล้วนะคะที่ใส่ชั่วโมง PLC เข้าไปเป็นเงื่อนไขของการขอผลงานเลื่อนวิทยาฐานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นอกจากชั่วโมงที่ใช้ที่ทำ PLC ที่มาพูดคุยกันแล้วก็คือผลที่เกิดจาก PLC นั้นนะคะที่อาจารย์จะนำมากรองมาวิเคราะห์มารวบรวมเพื่อที่จะทำออกมาเป็นผลงานได้นะคะก็คิดว่าส่วนในเอกสารที่แจกไปนะคะอาจารย์อันนั้นสรุปท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะท่านกรรมการบริหารอีกท่านหนึ่งท่านมาไม่ได้วันนี้ท่านฝากมาเป็นการสรุปจากการเสวนาครูศรีภูมิภาคเรื่อง PLC นะคะที่มีเป็นหัวข้อว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพคืออะไรการจัดการทำอย่างไรประโยชน์ที่ได้การถอดบทเรียนก็จะได้จากการเสวนานะคะข้อดีข้อเสียมีด้วยนะคะข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นอันหนึ่งบอกว่าข้อดีคือครูอาวุโสในโรงเรียนเปิดใจยอมรับครูรุ่นน้องมากขึ้นให้ความร่วมมือมากขึ้นเริ่มแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็ประการที่สองอันนี้สำคัญนะก่อนหน้านี้เพื่อนครูจะมีนิสัยจับผิดกันเมื่อมีการจัดกิจกรรมเปิดใจนะคะ PLC ครูมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันมากขึ้นประการที่3ครูสามารถพัฒนาตนเองโดยมีเพื่อนครูเป็นกระจกสะท้อนผ่านการนิเทศการสอนของเพื่อนครูเราไม่ต้องอาศัยศึกษานิเทศเลยค่ะเรานิเทศกันเองนะคะทุกสัปดาห์ประการที่4พัฒนาแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตรงจุดมากขึ้นนะคะประการที่5มีบรรยากาศในการทำงานเป็นทีมมากขึ้นเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะในการพัฒนาทักษะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะที่แจกไปแนวทางคำถามเพื่อการย้อนคิดนะคะอันนี้เนี่ยก็คืออันนี้ท่านอาจารย์ลองเอาไปนึกดูนะคะเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์ไปสอนแล้วอาจารย์ลองดูสิคำถามพวกเนี้ยสอนเสร็จแล้วอาจารย์ลองตั้งคำถามตัวเองตามนี้นะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำถามซึ่งอาจารย์จะเอามาคุยกันใน PLC ก็ได้อาจารย์ถามตัวเองก่อนแต่อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดนะคะว่าในการสอนเนี่ยแต่ละขั้นตอนเลยทำอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็ลองเลือกใช้ดูนะคะแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการสอนของตัวเองแล้วก็หน้าสองก็เป็นคำถามเกี่ยวกับผู้เรียนสอนนักเรียนทุกคนไหมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมไหมนะคะนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดนักเรียนยังไม่ตอบสนองอะไรนะคะอันนี้ก็ลองเลือกๆเอาไปใช้นะคะเป็นบางข้อก่อนคงไม่ทั้งหมดเพราะมันเยอะมากก็คิดว่าวันนี้มาแนะนำเรื่อง PLC เพราะว่าจะเป็นภาระงานอีกอันหนึ่งนะคะที่เราอยากให้คุณครูโรงเรียนวังทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการทำกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้รู้จักก่อนว่า PLC คืออะไรมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็ลองทำดูนะคะแล้วก็เราก็จะติดตามนะคะถ้ามีปัญหามีอะไรก็มีวิทยากรที่จะช่วยได้รวมทั้งวิทยากรที่จะมาช่วยเรื่องนิเทศนะคะก็จะผนวกเรื่อง PLC นี้เข้าไปคิดว่าวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นเซสชั่นสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ อยู่ครบ3วันทราบว่าบางท่านก็มีภารกิจที่ต้องไปคุมสอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อบรมกันจนรู้สึกจะกรอบไปหมดแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอสนุกสนานนะช่วงไปเขาใหญ่นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่มีอะไรก็เหลือแต่เรือรุ่นสุดท้ายก็คืออะไรคะ
ที่การเขียนสตอรี่บอร์ดนะคะค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะคะดร.กุศลินขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work and energy เนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ FS cos theta ซึ่ง F ทำมุมเซต้าองศากับระยะทาง Sการเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง F ไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ P กำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ W ส่วน delta T P เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ W คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้า T คือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น1พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2 h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential

0: Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v การของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าศักไฟฟ้ามาตรฐานของคลื่นเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 เซลล์จากสมการนี้เลยค่ะ E0 เซลล์เท่ากับ E0 แคโทดลบ E0 แอนโอด E0 แคโทดจะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 แอนโอดจะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 เซลล์มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 เซลล์ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 9:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีทิศเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นซึ่งเราจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัวทีนะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสัน

0: คลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแลมด้านะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณนะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f ลัมด้าค่ะหัวข้อที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้ง2นะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว N ซึ่งก็คือแถบมืดที่เกิดบนฉากตามภาพนะคะถ้าให้ช่องแคบนะคะ S1 และ S2 นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงซึ่งห่างกันเป็นระยะดีนะคะเมื่อแสงเนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบมาถึงฉากด้วยระยะทางที่ต่างกันและเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2Pดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ดีไซน์เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง D เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ่มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ16ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจาก

ว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวลนะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับ lambda n นะคะเมื่อ lambdaคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบ lambda t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิว

0: อนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: น้องรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่อยากให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane คือ

คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะ
ระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogesterate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogesterate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคอโรพาสนะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการ regenerate นะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะsynthesis นะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ dark reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ dark reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin cycle นะคะเกิดขึ้นที่ stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: Student number three walks in. All right, next task. Next, yeah. And in event 15, you will see how I told the student what was going to happen. Okay, so I did it in a different way from the way that I did the first time, the second time, and the third time. I dealt with this in a different way. Okay, and then in the last event, that's when I actually get to start the task. All right, so would you like to summarize?
1: ท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะว่าเดี๋ยวคลิปที่เราจะดูนี่นะคะที่แบ่งเป็น16ช่วงเนี่ยนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะอย่างช่วงแรกนะคะอาจารย์ก็ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ช่วงที่2ก็อธิบายกิจกรรมนี้อย่างละเอียดนะคะช่วงที่3ก็อธิบายมันจะมีกิจกรรม1กิจกรรม2นะคะอธิบายกิจกรรม2ช่วงที่4เนี่ยอาจารย์ก็เลือกนักเรียนออกมาคนหนึ่งนะคะที่ชื่อแซนดราซึ่งเขาพอเขาออกมาเขาก็เหมือนกับถอนใจบัวค่ะนะคะทำให้นักเรียนทั้งห้องเนี่ยก็ขำนะคะช่วงที่5ก็ครูก็แจกแฮนด์เอาท์นะคะช่วงที่6ก็แบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะแล้วก็ช่วงที่7เนี่ยก็ให้นักเรียนเนี่ยเริ่มวางแผนนะคะว่าจะทำกิจกรรมนี้อย่างไรแล้วก็เป็นช่วงซึ่งนักเรียนที่มาสายคนแรกเนี่ยเข้ามานะคะซึ่งก็นำไปสู่ช่วงที่8ก็คือว่านักเรียนเนี่ยก็ช่วงที่8นะคะคุณครูนี่ก็ให้เหมือนกับว่าแนะนำก่อนว่านักเรียนแซนดราเนี่ยต้องทำอะไรนะคะแล้วก็พอช่วงพอแนะนำแซนดราเสร็จก็ช่วงที่9นะคะนักเรียนที่มาสายคนแรกเมื่อกี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งให้กับทั้งห้องนะคะเพื่อให้นักเรียนที่มาสายคนแรกนั้นน่ะได้ทราบด้วยนะคะแล้วก็เป็นการที่จะพูดซ้ำนะคะอธิบายซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งห้องนี่เข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมไปด้วยนะคะแล้วช่วงที่10นะคะก็ครูก็ให้นักเรียนเริ่มวางแผนที่จะทำกิจกรรมนะคะช่วงที่11ก็อธิบายนะคะเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรขณะที่อธิบายก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่2ก็เข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยครูก็อธิบายเฉพาะนักเรียนคนที่มาสายคนที่2ไม่ได้อธิบายวิธีการขั้นตอนใหม่กับทั้งชั้นแล้วนะคะค่ะพอช่วงที่13นะคะนักเรียนก็เริ่มในแต่ละกลุ่มเริ่มทำงานช่วงที่14เนี่ยนะคะก็ครูก็ให้เวลานะคะว่าแต่ละกลุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยควรใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็มีนักเรียนที่มาสายคนที่3เข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นช่วงที่15คราวนี้เนี่ยครูไม่เล่าไม่บอกแล้วนะคะคนนักเรียนมาสายคนที่3ว่าต้องทำอะไรบอกนักเรียนคนที่3เนี่ยที่มาสายให้ไปถามเพื่อนนะคะว่าจะต้องทำอะไรบ้างและช่วงที่16ครูก็ให้คำอธิบายนะคะเพิ่มเติมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ใช้นักเรียนเริ่มนะคะเริ่มทำกิจกรรมนี้จะเห็นว่านักเรียนที่มาสายทั้ง3ขั้นทั้ง3คนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาคีเนี่ยก็ได้ดีลด้วยวิธีที่แตกต่างกันนะคะครั้งแรกอธิบายใหม่โดยที่อธิบายให้ทั้งคลาสได้ยินด้วยคนที่2ก็อธิบายเฉพาะตัวคนที่3ไม่อธิบายและให้ไปถามเพื่อนค่ะก็มีวิธีการจัดการปัญหาที่แตกต่างกันนะคะค่ะOver to you.
0: Thank you. Okay, so now what I'm going to do is I'm going to show you very short little snippets of video of these unexpected events where each of these students comes in, and I will show you how I dealt with each of these unexpected events. So video one, please, down here. Okay, so... Let's make this full frame. There you go. All right. And if you can just click on this. Okay, wait, hang on. Okay, so just so you understand what you're seeing, okay? So this video was taken in 1997. So this is what I looked like in 1997. Okay, so here, these students, they are the audience.

0: Okay, all right. Okay, so this is where the third student, okay. I'm sorry, I wanted to show you what happened, what I did with this guy, okay. So basically what I did, I said, okay, can you please join this group? So I immediately put him into the group where I wanted him to go, and I very quickly explained to him one-on-one, okay, you're going to do this, this, and this. Okay? So whereas the first one took much longer and it was public for the whole class, with this second guy, what I did was much quicker and I was talking to him exclusively. All right? What we've just seen is the third student come in. Okay? And notice how I deal with this student. So if you can close this one down and then go to the last one. Okay, so what happens here is by this time, I'm pretty fed up with these students coming in late, right? Because it's preventing the flow of the lesson, all right? And so what I tell this student, okay, I don't even bother to tell her what she has to do. I just give her the handout, and when I point to this group over here, what I'm saying is, okay, join this group and find out from these other students what it is that you need to do. Okay? So to summarize, we have three different students who come in late. Okay? The first student, I take the opportunity to repeat the instructions for the entire class. For the second student, what I do is I explain to him face to face when I put him in the small group, okay? With the third student, I've had it. I want to go on with the lesson. So for the third student, what I do is I just give her the handout and tell her, find out from the other students what I've done, okay? So three unexpected events, three different solutions, on-the-spot solutions to solving this particular problem, okay? And what I want to summarize, what I want to say is, this is an example of classroom management in action, okay? So on the spot, I had three different solutions to deal with the same kind of problem, but I wanted to get on with the lesson, and therefore I had three different solutions for that, okay? And I think, would you like to do the interpretation, and then we'll end there.
1: ค่ะท่านอาจารย์มาคีนะคะท่านก็ได้ให้เราดูนะคะถึงคลิปทั้งหมดโดยเฉพาะเวลาที่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดทั้ง3ครั้งนะคะก็คือคนที่มาสายซึ่งอาจารย์ก็ดีลกับแต่ละครั้งเนี่ยแตกต่างกันนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง3วิธีที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้ราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามเวลานะคะไม่ใช้เวลามากเกินไปนะคะครั้งแรกก็อธิบายซ้ำทั้งห้องเพื่อให้คนที่มาสายคนแรกเนี่ยด้วยครั้งที่สองก็ แล้วก็อาจารย์จะสังเกตนะคะว่าครั้งแรกเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็จะเลือกเข้ากลุ่มเองใช่ไหมคะเลือกกลุ่มตัวเองนะคะแบ่งกลุ่มไปพอครั้งที่สองคนที่มาสายครั้งที่สองนี่อาจารย์ชี้เลยว่าให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็อธิบายตัวต่อตัวนะคะพอครั้งที่สามอาจารย์ก็ชี้อีกว่าคนที่มาสายคนที่สามเนี่ยให้ไปอยู่กลุ่มไหนแล้วก็ให้ไปไฟนอลจากเพื่อนในกลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำเวลาให้พอเหมาะแล้วก็เพื่อให้เขาเข้าใจให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ไม่ไปขัดจังหวะหรือรบกวนผู้อื่นค่ะ
0: Thank you, Ajahn Narapon. Okay, so I think this is the appropriate moment to end this presentation. Let me just again very quickly summarize what I have been saying in this talk. And then if you have any questions or comments, I will be very happy to take questions, whether from the audience here or from the remote audience in Hua.

0: drop in. Okay, so first of all, the quick summary. Okay, so what I said was that lesson planning and classroom management have to go hand in hand. Okay, there's you have to be a good materials writer or a good lesson planner, but unless you know how to make this stuff happen in the classroom, this is not very useful. Okay, so it has to be hand in hand. All right. The lesson plan is a statement of your intentions of what is going to happen. Classroom management is what actually happens. Okay, and sometimes these are different things. All right. So classroom management is essentially about making on-the-spot decisions about how to deal with various kinds of classroom problems that occur spontaneously. All right. So the examples that I showed you today had to do with how does a teacher, in this case me, deal with the late arrivals of students. Okay. Now, I understand that in Thailand, students often arrive late. Okay. So you have to make these kinds of decisions yourselves every day in your own classrooms. All right. And what I showed you was that with these three different students, okay, the way that I solved this problem was different in each instance. Okay. And the later the student became, the shorter the amount of time that I spent on explaining what it was. Okay. And this was because I wanted to actually start task one. Okay, and so that was the problem that I had to solve. How do I inform the students so that they know what they have to do, but how can I get on with the lesson? And that those were the kinds of solutions that I came up with. So if you'd like to do the interpretation, and then we'll do the question and answer.
1: ค่ะท่านอาจารย์ก็สรุปนะคะว่าการทำ lesson plan นะคะต้องสอดคล้องไปกับ classroom management ของเราคือเมื่อเรานำ lesson plan นั้นมาใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ lesson plan นั้นเป็นความตั้งใจของเราที่อยากให้เกิดกิจกรรมเหล่านี้นะคะในห้องเรียนแต่ classroom management เนี่ยเป็นการจัดการบริหารจัดการนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนซึ่งอาจจะแตกต่างนะคะไปจากสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นะคะบางครั้งก็ต้องอาศัยการตัดสินใจในวินาทีนั้นนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ถ้าอย่างหนึ่งนะคะนอกจากท่านอาจารย์จะต้องมีทักษะในการเขียนแผนแล้วมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้เป็นไปตามแผนนั้นนะคะในห้องเรียนและยังต้องมีทักษะในการการปัญหานะคะซึ่งสิ่งหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในห้องเรียนนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์เฉลียวซีมีอะไรที่จะเสริมไหมคะ
2: ตอนนี้ก็คงยังก็ลองฟังคำถามจากอาจารย์ก่อนนะแล้วอาจจะมีคำถามถาม Professor Mark ด้วยค่ะ
0: โอเค well this is the end of the part where I do all the talking if you have any questions that you want to ask me, please feel, whether from this audience or the audience in Hua Hin, please feel free to ask me any questions. And if you would like to ask the questions in Thai, if you feel more comfortable asking the questions in Thai, please do ask them in Thai. I have some very good interpreters right here. And I would be happy to answer any questions that you might have.
1: ท่านอาจารย์มีคำถามไหมคะทั้งที่หัวหินแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะ but one thing I would like perhaps you know to suggest is to ask if any participants have the same kind of unexpected situations in their classroom and how they deal with it What about that
0: Very good Yes
1: ค่ะค่ะก็อยากจะเรียนถามนะคะว่าท่านอาจารย์นะคะเคยมีเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจากแผนการสอนที่อาจารย์วางไว้ระหว่างที่อาจารย์สอนไหมนะคะและอาจารย์แก้ปัญหาหรือจัดการอันนั้นอย่างไรนะคะคือบางทีมันอาจจะไม่เป็นปัญหาร้ายแรงอย่างเช่นเนี่ยค่ะที่ว่ามีนักเรียนเข้ามาสายหรือว่าอะไรที่เราวางแผนไว้ในกิจกรรมแล้วนักเรียนทำไม่ได้แล้วเราแก้ปัญหายังไงอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยลองคิดนะคะอาจจะสัก2นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวลองยกตัวอย่างนะคะเล่าให้ท่านProfessor Markey ฟังให้พวกเราฟังเพื่อนๆฟังนะคะขออนุญาต เรียนถามนะคะจากทางหัวหินสัก2ท่านดีไหมคะทางกรุงเทพสัก 2-3 ท่านนะคะค่ะถ้าใครนึกออกเลยก็ยกมือนะคะแล้วก็ขอไมค์นะคะทางหัวหินนะคะส่วนทางกรุงเทพนี่ถ้าอาจารย์ยกมือแล้วก็ท่านที่มีไมโครโฟนนะคะก็กดไมโครโฟนตอบได้เลยนะคะถ้าท่านที่อยู่ข้างหลังก็ลุกมาขอใช้ไมโครโฟนข้างหน้านิดนึงก็ได้ค่ะค่ะ so I'm askingfor them to perhaps spend 2 minutes to recall what has happened in the classroom and share with us
0: Very
1: how
0: good.
1: They deal with it.
0: Thank you.
1: Okay, yeah. Apart from the questions, if they have any. ค่ะหรือท่านอาจารย์มีอะไรคำถามที่จะถาม Professor Markey ก็ยินดีนะคะได้เลยค่ะค่ะขอทางหัวหินก่อนไหมคะAjan Edward, we have Ajan Edward who is a fellow. And, is he here? Or he's teaching perhaps? Yeah. Okay, yeah, Edward, yeah. If you have any questions or, you know, yeah, he's a fellow and, you know, we are sponsored by the RELO office here, yeah, and he has kindly accepted the position to be here with us. Yeah, this is his second year, and perhaps, you know, as you're quite new there at school, perhaps you have some situations, unexpected situations in the classroom at Wang Krekamut School, and, you know, I would like to hear, you know, what kind of situation is that and how you deal with that, yeah.In terms of classroom management.
3: Okay. Well, as probably a lot of people know, here we teach the students at the school, but also the classes are broadcast live. And I think, as you saw in the video, you know, I think it's quite important to keep the inertia, to keep the movement of the going along. And sure.Unexpected things happen all the time. I think I don't think I've ever had a class that has gone on the way I imagined it would. So I think it's as Dr. Markey said. I think it's very much an art. It's not particularly a science. I mean, you don't know really how anything is gonna happen. For me, unexpected events.The most important thing is, I think, just to blend everything together and to keep the lesson going as much as you can. I think when students are focused in on using the language, these kinds of, you know, distractions or things that happen, you know, try to smooth them over. But at the same time, sometimes unexpected things happen, and it's a good thing. You get a question from a student that you never thought about. Okay. You know, I also think what I'm going to say too, my thinking about teaching is, if I learn something from the students in a lesson, then I think it's a very, very, it's a very good thing to have happen.So unexpected questions from your students, from the groups, as they work through the task, are good things as well. So I hope that answers the question.
0: Yeah. May I make some commentary? Would you like to do the interpretation first, or? Okay. Yeah. So let me react briefly to that.I'm sure that all of us have, at some stage in our careers, experienced what I am about to describe. So here we have this really good lesson plan, okay? And for some strange reason, it's not working in the classroom, okay? And as Ed was just saying,sometimes a student asks a question which is much, much more important than the lesson plan. And at that moment, you just throw the lesson plan out of the window and you work with the student's question. And some of the best classes I have ever

0: given have been in that kind of moment where you seize the time and where you use the students' questions as the basis for a really good lesson. Okay? So this is really important. You know, do not be a slave to your lesson plan. Seize opportunities that present themselves. On the other hand, don't rely on this on a day-to-day basis. Bad idea.
1: Thank you. ค่ะท่านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดนะคะซึ่งสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเหตุการณ์ซึ่งอาจจะไม่คาดคิดด้วยคำถามจากนักเรียนนะคะที่เราไม่คาดคิดซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยเป็นคำถามที่ดีมากๆแล้วเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้จากนักเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะถามคำถามซึ่งทำให้เราต้องกลับไปทบทวนว่ากิจกรรมที่เราบอกนักเรียนเนี่ยอาจจะให้ขั้นตอนซึ่งไม่ละเอียดพอนักเรียนก็เลยอาจจะไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้เราก็อาจจะไปปรับปรุงได้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งอันนี้ท่านอาจารย์Professor Markey ก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นทาสของบทแผนการสอนของเรานะคะ Don't be a slave of your lesson plan นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราต้องรู้จักที่จะปรับนะคะแล้วก็หลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนในห้องเรียนนั่นเป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคะซึ่งเป็นตัวอย่างในการที่จะนำมาใช้บริหารจัดการการเรียนการสอนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าอาจารย์สามารถที่จะจดโน้ตนะคะเป็นบันทึกหลังสอนนะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนมีเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งนอกเหนือแตกต่างไปจาก lesson plan เนี่ยนะคะแล้วเราแก้ปัญหาอย่างไรก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีๆนะคะเป็นเหมือนกับ action research ให้อาจารย์ได้เลยนะคะที่อาจารย์จะรวบรวมเอาไว้สำหรับในการที่แนะนำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
0: Thank you Rita Uzerski has passed me this suggestion for a topic. So the question is it more important to use the language for communication, or is it more important to cover the material that you're supposed to teach that day? Okay. So this is, you will remember that I said there is often a tension between what the lesson plan says and what you actually have to do with the classroom management, okay? And this is a classic example of that, all right? Well, again, these are the kinds of split-second decisions that we have to make as teachers every day in our professional lives, okay? And sometimes a student says something which is so interesting and so provocative that you have to go with that student's suggestion, okay? Other days, let's say if you are behind in the stuff you're supposed to have covered in the week, okay? And it is Thursday afternoon and you absolutely have to cover the material, all right? So if a student asks a really interesting question, but you're 3 or 4 days behind for the week, all right, that's when you probably have to say, that's a really interesting question, but I really have to finish the prescribed material. So this is a great example of that tension between the lesson plan and the decisions that you make. And it is always a decision that we make on the spot. Sometimes we make the good decision. Sometimes in retrospect, we can say, I really should have gone with that student's question. Okay? And so the decision to stay on track with the lesson plan was probably not a good decision. But we can only ever kind of figure that out in retrospect. Okay? But we can always learn from our mistakes. And, you know, believe me, I have made a lot of mistakes in my life.
2: Professor Markey ได้พูดถึงที่คุณจูเอลได้เรสคำถามขึ้นมาถึงเรื่องว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่นักเรียนถามขึ้นมาและเป็นคำถามที่น่าสนใจเนี่ยเราควรจะตัดสินใจยังไงซึ่ง Professor Markey ได้ยกตัวอย่างว่ากรณีว่าถ้าเราเนี่ยเกิด

0: สอนไปช้ากว่าที่เรากำหนดในแผนการสอนแล้วมีนักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาที่น่าสนใจก็เป็นหน้าที่ของเราต้องตัดสินใจว่าเราควรจะ follow lesson plan นั้นหรือจะดูคำถามของนักเรียนอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของครูตอนนั้นถ้าคิดว่าการที่เราจำเป็นที่จะต้องให้ cover กับสิ่งที่เราได้จะต้องสอนอาจจะเป็นว่ามันจะใกล้สอบแล้วเราก็คงอาจจะจำเป็นจะต้องให้เสร็จไม่งั้นเดี๋ยวเด็กเราจะทำข้อสอบไม่ได้อันนั้นครูก็อาจจะต้อง go ahead กับตัว lesson plan แล้วก็บอกนักเรียนว่าส่วนนั้นอาจจะไว้ดูตามหรือแต่ในบางครั้งถ้าเป็นกรณีที่เราอาจจะคิดเรียนคิดว่าถ้าเราคิดว่าส่วนนั้นสำคัญกว่าแล้วสามารถจะเก็บส่วนที่จะคุยกับนักเรียนตาม lesson plan ได้แล้วก็อาจควรจะดีลกับตรงนั้นเพราะนั้นการ reflect คือการที่ตัดสินใจตอนนั้นคล้ายๆเหมือนเรา reflect on action คืออะไรที่เกิดขึ้นครูก็ตัดสินใจตอนนั้นตามสถานการณ์ที่ครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เรียนค่ะ
1: แต่ก็อยากจะขอย้ำนะคะว่า lesson plan นี้ไม่ใช่ที่สุดของการเรียนการสอนนะคะหรือว่าหนังสือเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนการสอนนะคะที่ว่าเราจะต้องสอนให้จบจนถึงหน้าสุดท้ายบทสุดท้ายนะคะเราสามารถที่จะปรับได้แล้วก็ในแต่ละบทแต่ละหัวข้อเนี่ยเราก็ต้องมีจุดประสงค์อยู่แล้วว่าต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้อะไรทักษะอะไรนะคะคำศัพท์ครอบคลุมอะไรแต่ไม่จำเป็นที่ต้องครอบคลุมทั้งเนื้อหาคืออย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเขายังไม่ได้อ่านแพสเซจนี้เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้อ่านเลยยังไม่จบยังตอบคำถามของแพสเซจท้ายแพสเซจมี10คำถามนะคะก็ต้องตอบให้จบซึ่งจริงๆไม่จำเป็นนะคะอาจารย์เพราะว่าเด็กไม่มีทางจะได้เจอแพสเซจอีกแล้วในชีวิตนี้เขาเจอเฉพาะในห้องนั้นเท่านั้นอาจารย์ต้องสอนทักษะในการที่ให้นักเรียนได้ดีลกับคำถามอะไรก็ตามนะคะในแพสเซจอะไรก็ตามในโลกนี้ซึ่งเขาจะไปเจอในโลกออนไลน์ในอะไรทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กเนี่ยเขารู้จักถามคำถามรู้จักที่จะพูดนะคะหรือเขียนภาษาออกมาใช้ภาษาเนี่ยสำคัญกว่าเนื้อหาเนื้อหาในบทเรียนนั้นน่ะเขาเจอชั่วโมงนั้นแล้วเขาเลิกแล้วค่ะเขาไม่เจอเลยตลอดชีวิตเขาจะไปเจอเนื้อหาใหม่แล้วเราต้องสอนทักษะนะคะI'm telling adding my comments on the teachers, you know, usually they think that they have to finish the lessons.
2: Mm-hmm.
1: They have to finish their textbooks, their workbook, or else, you know, their students won't be able to pass the examination. I was mentioning that, you know, the content there, the passage there, the reading passage there, it's just once in the student's lifetime.
2: Mm-hmm.
1: They will never see that passage again the whole life.
2: Mm-hmm.
1: They will see the new passages. So what we need to do is to teach them the skills,
2: yes.
1: how to deal with, you know, the reading skills, how to deal with any passage they will meet, they will see, they will read. And especially these days of technology, you know, online passages are everywhere.
2: Exactly.
1: So, yeah. That's what I try to tell them, that, you know, don't just, you know, stick to the lesson plan or to the textbook, yeah, but beyond that.
2: Yes, absolutely. Listen to the wisdom of Ajahn Narapon. Great minds think alike. Are there any other questions, or shall we?
1: ถ้าอาจารย์มีตัวอย่างไหมคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ที่กรุงเทพอะค่ะมีตัวอย่างเหตุการณ์ซึ่งอาจารย์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะเรียนเชิญอาจารย์กดไมค์เลยค่ะได้ค่ะทางค่ะ
3: อาจารย์คะถามหน่อยสิว่าเด็กไทยขอถามภาษาไทยเด็กไทยเนี่ยจะอ่านได้พูดได้แต่เขียนไม่ได้การท่องศัพท์ยังสำคัญอยู่ไหม
1: Her question is that the Thai students, you know, they can read, they can speak, but they cannot write in English.
2: Mm-hmm.
1: And she's wondering if, you know, vocabulary is still the important part that, you know, the students need to memorize or not.
2: Mm-hmm. Thank you for the question. Okay, so maybe can we... Oh, no, no. Okay, so if you look... on my website, and you download the full version of the lesson plan. Okay, so just go to the website. All right, you will see that in the full version of the lesson.

0: ความคิดนะคะให้นักเรียนใช้ความคิดเพิ่มเติมว่าคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะพูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนไม่อยู่ในลำดับขั้นตอนเหตุการณ์นั้นเราต้องคิดเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการคือทักษะการกิจกรรมการเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโยนคำศัพท์ให้เด็กแล้วก็บอกว่าให้เขียนเรื่องอะไรแล้วเด็กจะเขียนได้มันต้องค่อยๆนะคะสะสมมาจากให้เขาคิดก่อนให้เขาลองพูดก่อนนะคะลองเรียงลำดับเหตุการณ์ลองดูซิว่าใช้ภาษาใช้แพทเทิร์นนี้ถูกไหมแล้วก็มาเขียนนะคะค่ะอาจารย์ฉลิวศรีมีอะไรจะเพิ่มเติมคะเชิญค่ะ
1: คือในภาพรวมอยากจะให้อาจารย์เห็นภาพสรุปว่าในการเราเขียนเลสเซ็นแพลนที่Professor Mike พูดถึงว่าเราควรจะมีความต่อเนื่องถ้าฟังดูจากตอนนี้เหมือนกับว่าการที่เราให้เด็กทำกิจกรรมตอนแรกขอโทษเป็นการให้คำสั่งให้เด็กทำจะเรียกว่าเป็นคล้ายๆ pre-activity คือ set up activity ให้เด็กได้รู้ว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงในระหว่างที่ให้เด็กทำกิจกรรมนั้นก็จะเป็นเหมือน why activity คือทำไปหลังจากนั้น post activity ก็คือครู debriefing ก็คือมาดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นผิดหรือถูกถ้าถูกก็ภาษาที่ใช้ก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ถูกครูก็จะมีการปรับแก้ไขหลังจากนั้นอาจารย์จะพบว่าจะมีการบูรณาการทักษะอื่นเข้ามาซึ่งโปรเฟสเซอร์วาคีได้นำเสนออย่างน้อยก็2 task คือให้เด็กได้เอามาเป็นพูดเป็นไดอะล็อกสนทนาเพิ่มเติมจากที่หลังจากที่ทำเหมือนกับเมื่อกี้กิจกรรมเหมือน listen and draw ใช่ไหมคะคนหนึ่งเป็นคนฟังแล้วก็วาดภาพอีกคนหนึ่งเป็นคนให้คำสั่งแต่กิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นไปแล้ว post activity ก็จะเป็นการให้ทำไดอะล็อกและที่ตามมาสุดท้ายคือ writing reinforcement ซึ่งเป็นการเขียนที่ไม่ใช่การเขียนที่มาจากสิ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้แต่เป็นสิ่งที่นักเรียนได้ทำมาแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็จะมีแล้วจะจิบบางตอนมาเช่นว่าตำรวจควรจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งอาจารย์จะพบว่าการเราให้เด็กทำ writing ในลักษณะนี้โดยสร้างบริบทออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า communicative writing เด็กรู้สึกว่าเป็นการเขียนที่มันน่าจะเกิดในชีวิตจริงได้ซึ่งงานเขียนแบบนี้เราก็น่าจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นในห้องเรียนค่ะ
0: เดี๋ยวท่าน professor Markey จะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อ wifi นิดนึงนะคะค่ะค่ะเด
1: ี๋
0: ยวเช
1: ิญค่ะProfessor Maki, I have one question to ask. About distributing the worksheet and giving instruction. Should this be? I mean, normally I found that teachers always distribute the worksheets
2: yes.
1: and followed by the instruction.
2: Yes.
1: But sometimes I found that one student get the worksheet, they would be busy talking about the worksheets
2: yes.
1: and not pay attention to our instruction.
2: Yes.
1: How would?
2: Well, if I had shown you all of the videos, you would see that I actually give the handout, I think about maybe 5 or 6 minutes into the instructions. Okay, and the only reason the instructions took longer was because of the late students. Uh-huh. All right, so what I tend to do is to give the oral instructions first, mm-hmm. and then I give the handout. Yeah, yeah.
0: Teacher, มีคำถามอีกไหมคะ ค่ะ เชิญเลยค่ะ อาจารย์
1: Next question.
2: Yes.
3: First of all, I would like to say thank you very much for your good opportunity and sharing your experience for us as well. I have seen your various technique and teaching technique on your video clip.
2: Yes.
3: Uh-huh. I think that the motivation is very good perception for the learners. I would like to just ask you, could you advise?All of us here, how to create the good way to motivate them to interact with the team.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในความโดยความร่วมมือของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมหาวิทยาลัยโซก้าที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็บริษัท TOT จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้เป็นครั้งที่5ในชุดการสอนการออกเสียงนะคะหรือว่า teaching pronunciation สำหรับครั้งที่5นี้หัวข้อก็คือ the unstressed vowels of North American English วิทยากรพิเศษของเราก็คือ Professor Donna M. Brington ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่